0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลม กับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอดิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่สามคือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุน ตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติ
9: ศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการจนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมและรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อาลีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิมายซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไป มวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0ต่อ5เสียงอยู่เส้นทางวิชิรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพบสนามเสมอกับเวียดนาม0ประตูต่อ0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3ต่อ0ทีมโดยทีม A ชนะไป2ต่อ0เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป2ต่อ1เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรว วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.
13: 1 นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านกรดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
18: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
20: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ พระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน

0: วิทย์ครับผมทิพย์ดีกรมชลประทานครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
0: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเชื่อก็เราดูฟอร์แคสต์ไปล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราพอแค่ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
1: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
0: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
0: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลให้หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับและก็เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดในบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
1: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
0: ถูกต้องครับ
1: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
0: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก็เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับกรณี ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง1,700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้น

0: เตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองไพศาลก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
1: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกันทางสทช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
0: ็ต้องครับ
1: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
0: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับซึ่งมีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
1: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
0: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
1: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
0: ครับขอบคุณคุณปิญญาวินะครับขอบคุณครับ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
5: รองนายกสุภกิจได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
4: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปโดยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
6: ป
4: ั
6: จจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
4: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
8: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบ.แล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นต่อนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
7: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
9: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป เป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือตัวผู้ต้องหานี้ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมๆร่วม8ล้านกว่าครับท่านท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
7: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
10: เคาะข่าวเล่าประเด็น
11: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
12: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนที่ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างทำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลนี่จะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
11: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ท่า านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
10: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
13: เมื่อพูดถึงเอลนีโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนีโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนีโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
14: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
13: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
15: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
13: ดังนั้นเอลนีโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
16: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
17: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
16: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
18: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
18: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
20: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
21: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณทูลชัยคำรอดคุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับและ Facebook Live โดยคุณอคเดชคัมภีระครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับช่วงนี้ฝนตกโปรยปรายในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะฮะฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็บอกว่าอันนี้ถือว่าน้ำจิ้มนะฮะพรุ่งนี้จะมาหนักกว่านี้นะครับในหลายๆภาคในหลายๆพื้นที่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเรียกว่าเป็นฝนยังไม่ใช่ระลอกสุดท้ายนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหนักนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับส่วนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับตลอดทั้งสัปดาห์วันนี้จนถึงวันที่26เนี่ยอยู่ใน3ประเทศเมื่อวานนี้อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้าประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินะครับประเทศสหรัฐอเมริกาฮะ
2: ครับ
1: ก็ไปคุยกันละครับเรื่องของความร่วมมือแล้วก็การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเลยไปที่สหราชอาณาจักรนะฮะลอนดอนนะครับแล้วก็กลับสู่ประเทศไทยน่าจะเข้าช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้การเมืองอาจจะเงียบๆไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าท่านนายกอยู่ต่างประเทศถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศนะฮะก็ยังมีวิวาทะในทางการเมืองนะครับผู้สื่อข่าวแล้วก็แหล่งก็ไปด้วยนะครับก็มีการสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับเรื่องของธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนนะฮะไปถามท่านนายกนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ตอบฮะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับประเด็นเด่นที่น่าสนใจคือไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็น่าจะเป็นเฟส2นะครับน่าจะเป็นเฟส2ที่จะมีการต่ออายุคำถามคือว่าเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยหลังจากที่มีไทยช่วยไทยพลัสเฟส1ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเฟส2เนี่ยประชาชนจะว่ายังไงแน่นอนแล้วฮะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าได้ประโยชน์นะครับก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าเรื่องของเงินหมุนเวียนเนี่ยคือก็จะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละเดือนนะครับแหล่งข่าวบอกว่าอาจจะไม่เท่าเดิมอาจจะเป็นเดือนละ500นะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูการประชุมครม.วันนี้บ่ายๆเนี่ยก็น่าจะรู้ผลนะฮะส่วนไทยช่วยไทยพาสกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจบโครงการก็คงมีตัวเลขแล้วก็มียอดสรุปกันออกมานะครับ
2: ครับ
1: ส่วนนี้ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับกับภาคเอกชนแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวในหลากหลายประเด็นนะครับซึ่งกำหนดการเนี่ยของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ประเทศญี่ปุ่นตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้เนี่ยก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอังกา81ที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติครับ
2: ครับซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมงานนะครับสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออังกา81นะครับแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลากหลายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับได้เสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับก็ได้มีการออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา พื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนดีนะครับซึ่งก็จะถึงเวลาประมาณ 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนะครับจากนั้นท่านนายกนะครับจะมีการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเข้าร่วมในครั้งนี้นะครับในการประชุมดังกล่าวจากทางเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงมีการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับและก็ในวันนี้เองนะครับท่านนายกก็มีกำหนดการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับ
1: ครับส่วนเรื่องของธุรกิจสีเทานะครับมีผู้สื่อข่าวไปถามนะฮะท่านนายกก็บอกว่าครม.ชุดนี้ไม่มีใครหากินผิดกฎหมายเด็ดขาดไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนไม่มีเหตุผลต้องประนีประนอมกับคนผิดนะฮะยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงทั้งเสียงหนุนในรัฐสภาแล้วก็ความสัมพันธ์พรรคร่วมนะครับแล้วก็กองทัพเนี่ยเป็นจุดแข็งของประเทศก็พูดง่ายพูดถึงความมั่นคงในทางการเมืองเนี่ยพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีปัญหากันนะครับแล้วก็เรื่องของทุนเทาเนี่ยในรัฐบาลสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะก็ไม่มีก
2: ็
1: ไม่มีนะครับไม่ใช่ไปว่าเขาและเราเทาซะเองนะฮะอันนี้ท่านก็พยายามที่จะบอกแบบนี้นะครับถ้าพบว่ามีเรื่องของทุจริตอะไรต่างๆเนี่ยก็ดำเนินการไม่ละเว้นนะครับเขาเรียกว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมนั่นเองนะครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่บริหารประเทศมาเนี่ยโดนหลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นทุจริตท้องถิ่นแล้วก็หัวสวนะฮะแล้วก็ไทย AI Passport และยังมีเรื่องอื่นๆอีกที่ถูกโจมตีแต่ท่านนายกก็บอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลและคนในรัฐบาลเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนเนี่ยนะรับรองว่ารัฐบาลเนี่ยจะดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับไม่เว้นนะครับส่วนเรื่องของการย้ายฐานการผลิตของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่มีข่าวออกมาว่าหลังๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอาใจประเทศจีนเยอะจังเลย
2: ครับ
1: ทำไมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณเห็นไหมฮะรถ EV เนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองเราไปหมดเลย
2: ค่ายจีนหมดเลย
1: ใช่คือไม่เชิงเอาใจจีนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยที่จะผลิตรถที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า 100%
2: ครับ
1: ญี่ปุ่นจะผลิตรถไฮบริดไฮบริดคือผสมระหว่างน้ำมันกับไฟฟ้า
2: ครับ
1: นะครับทำให้เราเห็นว่าโชว์รูมเนี่ยนิสสันโตโยต้าฮอนด้าอีซูซุเนี่ยค่อยๆทยอยหายไป
2: ครับ
1: กลายเป็นโชว์รูมของ BYD โชว์รูมของค่ายจีนอะไรต่างๆเนี่ย
2: ครับ
1: มากขึ้น
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอ่ะคำถามก็อยู่ที่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยไทยสนับสนุนเรื่องของรถยนต์ EV นะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศไทยเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะว่าเรายังมีคนงานที่ทำอยู่ในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเยอะพอสมควรและถ้าเขาย้ายฐานการผลิตออกไปเนี่ยรับรองฮะคนไทยก็จะตกงานกันมากมายกันพอสมควรเมื่อวานคุณอนุทินได้พูดเรื่องนี้ครับ
2: ครับเรื่องนี้มีความคืบหน้านะครับจากทางคุณอนุทินชาญวิรุฬนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในการหารือนะครับเพื่อมอบนโยบายและก็แนวทางในการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีการสรุปออกมาว่าในส่วนของการพูดคุยกันนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นด้วยและก็การบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้าและนครฟุกุโอกะด้วยนะครับก็มีการมาร่วมประชุมในครั้งนี้พูดถึงประเด็นต่างๆที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับท่านนายกเนี่ยมีการกล่าวแสดงความยินดีกับการพบทีมไทยแลนด์ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมอังกา81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นในด้านต่างๆนะครับที่ทางเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงโตเกียวจะนำเสนอก็จะนำไปพิจารณาประกอบกับการเดินหน้านโยบายต่างๆของรัฐบาลโดย ทยและญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นมีประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดนะครับแม้ว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมูลค่ามหาศาลเหมือนในอดีตนั้นหรือว่าอาจจะมีการชะลอตัวลงบ้างนะครับแต่ควรมองที่ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงมากกว่าว่าเศรษฐกิจไทยซึ่งในอดีตเนี่ยประเทศไทยก็ต้องพึ่งพาญี่ปุ่นในหลายด้านนะครับขณะที่ปัจจุบันไทยก็มีศักยภาพของตัวเองมากขึ้นและก็สามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศได้หลายรายการเนื่องจากว่าไทยเองก็สามารถที่จะผลิตในประเทศเองได้นะครับก็ยังมีการพูดถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนะครับที่ในส่วนของการที่รถไฟฟ้าสันดาปนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้า EV นั่นเองหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับก็ขณะเดียวกันเนี่ยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าก็มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากผู้ผลิตทางจีนนะครับทำให้มีกระแสข่าวมาว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการยกเลิกในส่วนของการย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยไปที่อื่นหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีการพูดคุยกันชัดเจนนะครับว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะครับได้มีการปฏิเสธข่าวดังกล่าวไปเรียบร้อยนะครับมองว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยเนี่ยปัจจุบันแม้ว่าจะไม่เหมือนกับในอดีตแต่ว่าโดยอดีตเนี่ยไทยก็เคยขาดดุลการค้ากับญี่ปุ่นนับหมื่นล้านนะครับแต่ปัจจุบันตอนนี้ลดลงแล้วนะครับเหลือ 6,000 ล้านบาทท่านนายกก็กล่าวว่าขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญนะครับกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยที่กำลังส่งเสริมแล้วก็จะมีการผลักดันนโยบายนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ประกาศพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปีพ.ศ. 2569นี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในเรื่องของความมั่นคงด้านพลังงานแม้ว่าสิ่งนี้น่ากังวลในสถานการณ์ราคาน้ำมันซึ่งก็เป็นปัจจัยที่จะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับก็ตรงนี้ก็มีการพูดคุยกับญี่ปุ่นมองเห็นในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์ที่ญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันก็มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติในประเทศไทยยากขึ้นและก็มาตรการในเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตธุรกรรมต่างๆในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่น่าเชื่อถือได้นะครับก็เป็นจุดแข็งด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการมาประกอบความต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความคุ้นเคยความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นก็ทั้งสองประเทศก็มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันและก็ในเรื่องของการลงทุนในประเทศไทยแน่นอนว่าญี่ปุ่นก็ยังจะคงมีต่อไปนั่นเองครับ
1: ครับก็คือมันเกิดกระแสข่าวขึ้นมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าโตโยต้าเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นสัดส่วนรถที่มีมากที่สุดนะฮะสำหรับรถญี่ปุ่นในประเทศไทยก็คือโตโยต้าเนี่ยแหละ
2: ครับ
1: ได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานการผลิตไปอินโดนีเซียได้ยินว่าเขาจะย้ายฐานผลิตไปอินโดนีเซียย้ายจากไทยไปอินโดนีเซียเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออินโดนีเซียเนี่ยเชิญชวนโตโยต้าเนี่ยให้มาย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศเขาซึ่งเป็นเรื่องปกติในการที่แต่ละประเทศจะเชื้อเชิญนะครับในการที่จะให้บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยมาอยู่ประเทศตัวเองเหมือนประเทศเราก็ไปเชื้อเชิญประเทศอื่นเหมือนกันนะอินโดนีเซียก็เชิญญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเนี่ยมาฐานการผลิตที่อินโดนีเซียสิค่าแรงถูกแล้วก็อะไรต่างๆมันดีกว่านะครับมีสัญญาณนี้ออกมามันก็เลยมีปัญหาว่าเฮ้แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาย้ายฐานผลิตจากประเทศไทยของเราเนี่ยเราน่าจะเดือดร้อนเพราะว่าในโรงงานโตโยต้าในโรงงานฮอนด้าในโรงงานต่างๆเนี่ยมีคนไทยทำงานอยู
2: ่
1: นะครับแล้วก็ไม่ใช่โตโยต้ายี่ห้อเดียวนะฮะทุกๆยี่ห้อเนี่ยก็ถูกทาบทามเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กลบกระแสตรงนี
2: ้
1: โดยท่านนายกก็บอกว่าญี่ปุ่นยังไม่ย้ายฐานการผลิตนะฮะคือถามว่าเชื่อได้ไหมน่าจะเชื่อได้เพราะไปคุยกันถึงที่ญี่ปุ่นนะฮะให้คำมั่นแล้วว่าญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมกับของไทยนะครับแต่ต้องดูแหละว่าอุตสาหกรรม เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับอย่างไรนะครับหลักการเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยนะฮะเพราะว่าด้วยตลาดของไทยณวันนี้เนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยมาเจาะตลาดแล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับตัวกับอุตสาหกรรมให้เป็นพลังงานสะอาดสอดคล้องกับทิศทางโลกได้อย่างไรเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วย
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็ต้องติดตามเพราะว่าในส่วนของรถไฟฟ้าแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางตาอยู่นะในประเทศไทยแล้วก็
1: นึกไม่ออกเลยครับผมนึกไม่ออกเลยครับถ้าเป็น Mercedes-Benz เนี่ยตอนนี้มี Benz CLA ไฟฟ้า 100%
2: คือ
1: ยุโรปเนี่ยไฟฟ้า 100% มาแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไฟฟ้า 100% เนี่ย ยังที่นำเข้ามาในไทยนะ
2: โตโยต้าย
1: ังไม่เจอ
2: ร
1: ุ่
2: นนึงไหมแต่ว่าก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยม
1: คือ
2: โตโยต้า
1: บอกรุ่นมาเลย
2: BZ4 สักอย่าง
1: ยังไม่เคยเห็น
2: ผมเห็นวิ่งอยู
1: ่คนไทยจะถ้าโตโยต้าคนไทยจะนิยมอัลติสจะนิยมแคมรี
2: ่รถปกติ
1: ใช่ซึ่งตอนนี้ยังไฮบริดอยู่ฮอนด้าก็จะมีซีวิกกับแอคคอร์ดก็ยังเป็นไฮบริดอยู่นะไฮบริดคือใช้น้ำมันกับไฟฟ้าแต่อยากจะหาแบบ EV 100% เนี่ยยังค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่แผนการตลาดของทางญี่ปุ่นแล้วล่ะนะฮะมาดูเรื่องของภาษีสหรัฐเดี๋ยวเขาหาว่าเราโฆษณารถนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฮะคุณสุภชีสุธรรมพันธ์นะครับที่ร่วมเดินทางไปกับท่านนายกนะฮะก็เปิดเผยว่าทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศผลการพิจารณามาตรการ301นะฮะไม่ได้ใบหวยนะฮะนี่คือมาตรการของเขานะฮะโดยไทยพยายามรักษาอัตราภาษีให้อยู่ในกรอบเดิมไม่ให้เสียเปรียบการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านคุณสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยความคืบหน้าในการเจรจาหารือกับสหรัฐครับว่าขณะนี้การหารือในหลักการมีความเข้าใจตรงกันแล้วเหลือเพียงรายละเอียดด้านเทคนิคบางประเด็นที่ทีมเจรจาทั้งสองฝ่ายต้องหารือให้ได้ข้อสรุปซึ่งก่อนหน้านี้ได้หารือกับคุณริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องหลังจากพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีนะฮะก็มีกรอบหลักการอะไรต่างๆเนี่ยคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะเหลือแต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็การประชุมอังกา81เนี่ยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็จะมีการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอีกครั้งเพื่อสรุปผลการเจรจานะครับซึ่งไทยพยายามสรุปการเจรจาให้ได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการพิจารณาตามมาตรการ301ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการค้าแล้วก็การผลิตส่วนเกินและแรงงานภาคบังคับเพื่อไทยสามารถรักษากรอบภาษีตามที่เคยได้เจรจากันไว้นะครับว่าจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะนี่คือทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ฮะ
2: ครับส่วนทางกระทรวงการคลังนะครับมีการยืนยันในเรื่องของการรับมือวิกฤตพลังงานนะ
1: ครับ
2: ซึ่งตอนนี้เราก็เห็นกันได้ว่ายังมีความผันผวนอยู่นะครับจากทางสหรัฐและก็อิหร่านด้วยนะครับแม้ว่าในช่วงหนึ่งก็จะมีการเงียบๆไปแต่ตอนนี้เริ่มกลับมามีวิกฤตกันอีกครั้งนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางกระทรวงการคลังโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสครับมีการเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันนะครับว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยนะครับซึ่งรัฐบาลไทยก็มีการได้ใช้เครื่องมือในการรับมือหลายส่วนนะครับเครื่องมือแรกเนี่ยคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันนะครับส่วนเครื่องมือที่2คือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งก็ได้มีการดำเนินการไปแล้วนะครับส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้นำมาใช้นะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีการลดภาษีก็จะทำให้รายได้ของรัฐเนี่ยลดลงไปด้วยนะขณะที่รายจ่ายก็ยังคงสูงอยู่และท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้อยู่ดีการที่จะนำเครื่องมือการลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นก็จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะการคลังของประเทศด้วยการดำเนินการนโยบายนี้ก็ต้องมีการดำเนินการอย่างระมัดระวังนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็ทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่างFitch Ratingนะครับแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถดูแลในเรื่องของการจัดการพลังงานได้ดีรัฐบาลก็ต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศที่มีการชี้ให้เห็นนะครับว่าการลดภาษีจนทำให้ฐานะการคลังเนี่ยมีปัญหาแล้วก็จะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูกันอย่างรอบคอบนะครับท่านรองนายกนะครับบอกว่าหากมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตเนี่ยรัฐบาลก็จะมีการพิจารณานำไปช่วยกลุ่มพลังงาน E20 นะครับแก๊สโซฮอล์ E20 และก็ในส่วนของดีเซลนะครับก็จะเป็นดีเซล B20 เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยด้วยเนื่องจากว่าการผลิตน้ำมัน E20 นั้นก็จะต้องใช้เอทานอลที่มาจากอ้อยและก็มันสับปะหลังนะครับส่วนไบโอดีเซลนะที่มี B20 นั้นนะก็จะใช้ส่วนผสมของน้ำมันปาล์มนะครับมาเป็นส่วนประกอบในครั้งนี้ซึ่งประเด็นก็จะช่วยลดช่องว่างทางการคลังด้วยนะครับซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยก็ประเทศไทยนะครับเหลือเพดานในการกู้เงินเพียง10,000 กว่าล้านบาท หากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีอาจจะทำให้ประเทศเนี่ยเผชิญกับปัญหาวิกฤตการคลังได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการดำเนินการอย่างรอบด้านส่วนปีหน้าเนี่ยจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นก็จะต้องมีการประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าและก็เป็นการวางแผนในเรื่องของการคลังของประเทศนะครับที่กระทรวงการคลังก็อย่างที่บอกคือถ้าลดภาษีสรรพสามิตขึ้นมาปุ๊บประเทศไทยก็รายได้ลดลงรัฐบาลก็จะต้องมีการอาจจะเป็นวิกฤตซ้ำซ้อนหรือเปล่าตรงนี้
1: ครับคือรายได้เนี่ยของรัฐบาลไทยนะครับ
2: ครับ
1: มาจากภาษีมาจากภาษีของประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เราจ่ายอยู่ทุกๆวันนะครับทุกอย่างที่เราไปซื้อในห้างสรรพสินค้าในอะไรต่างๆสบู่ยาสีฟันอะไรก็ 7%
2: ครับ
1: 7% เนี่ยก็เข้าสู่รัฐบาลนะครับแล้วก็ภาษีอะไรต่างๆที่เก็บเข้ามาเนี่ยก็เป็นเงินของรัฐบาลทั้งนั้นแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะต้องลดค่าครองชีพของประชาชนการลดค่าครองชีพของประชาชนเนี่ยมันช่วยอยู่อย่างนึงก็คือจะทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าแบงค์พันเหมือนแบงค์ร้อยใช่ไหมฮะเงินพันนึงเนี่ยกำไปเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดละสมัยก่อนพันนึงเนี่ยอยู่ได้หลายวันนะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กำแบงค์พันไปเนี่ยกินชาไข่มุกไม่กี่วันไปทำโน่นทำนี่หมดแล้ว
2: อยู่แทบไม่ถึงอาทิตย์นะบางคน
1: คือในยุคนี้เนี่ยเดินเข้าห้างนะฮะ
2: ครับ
1: กาแฟแก้วละเป็นร้อยนะ80หรือ100แล้ว
2: แล้วกับข้าวแต่ละมือเท่าไหร่ครับ
1: กับข้าวแต่ละมือเมื่อก่อน40 50เดี๋ยวนี้ไปตามร้านแบบไม่ต้องดีมากนะฮะร้านข้างทางเนี่ยก็50 60ไปแล้ว50เนี่ยหาไม่ได้แล้ว
2: ครับ
1: 60เข้าไปแล้วสาเหตุก็คือว่าเรื่องของวิกฤตการน้ำมันในตะวันออกกลางส่งผลให้การขนส่งสินค้าพืชผักอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นด้วย
2: ครับ
1: ผักขึ้น5บาทไข่ก็ขึ้นอีกทีละนิดนะฮะแล้วก็อะไรมันก็ขึ้น
2: ค่าขนส่งอีก
1: ค่าขนส่งขึ้นเนี่ยมันทำให้ราคาสินค้าต่างๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น
2: ครับ
1: ปรับตัวตั้งแต่มีนาปีที่แล้วแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยวิกฤตมาอีกแล้วนะครับ
2: ครับ
1: จะปรับขึ้นอีกไหมนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สังคมเนี่ยต้องการมาตรการช่วยเหลือและก็กระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล
2: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาแค่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยทำแค่ระยะเดียวเนี่ยมันก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าการลดค่าครองชีพของประชาชนด้วยการลดราคาน้ำมันแล้วก็ลดราคาสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องทำและควรเติมเงินเข้ากับระบบแล้วก็กระตุ้นอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินที่ตอนนี้ก็ซบเซารถจักรยานยนต์เนี่ยก็ขายได้ไม่ดีเหมือนสมัยก่
2: อ
1: นเพราะว่าเศรษฐกิจเงินในกระเป๋ากำลังซื้อของคนลดลง
2: คนก็จะไม่กล้าใช้
1: ถูกต้องนะครับดังนั้นอยากจะให้อุตสาหกรรมหรือว่าธุรกิจอื่นๆได้รับอานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าไทยช่วยไทยพลัสช่วยพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวแต่อุตสาหกรรมอื่นๆรถยนต์จักรยานยนต์ที่ดินบ้านอุตสาหกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องการเหมือนกันต้องดูว่ารัฐบาลจะมีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรอย่างรวดเร็วแล้วก็ยั่งยืนนะครับเดี๋ยวดูมติครม.วันนี้ว่าไทยช่วยไทยพลัส2เนี่ยนะฮะเฟส2เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรแม้จะบอกว่ามันเป็นระยะเดียวระยะสั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความน่าสนใจเหมือนตอนเฟสแรกแล้วนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเฟส2เลยนะครับเพราะอย่างน้อยก็ช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับ
2: ครับ
1: ติดตามกันดูส่วนเรื่องของตั๋วร่วมนะครับกระทรวงคมนาคมเดินหน้าผลักดันระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้านะครับเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในเดือนพฤศจิกายนเพื่อให้คุ้มค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทครับมีผล1มกราคม2570นะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูนะฮะเรื่องของการลดค่าครองชีพเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่เดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานค
2: ร
1: อันนี้ก็จะได้เซกเตอร์เดียวก็คือกลุ่มคนทำงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานค
2: ร
1: นะฮะส่วนคนชนบทคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้อานิสงส์ตรงนี
2: ้ก็จะไม่ได้อินกับการลดการช่วยตรงนี้ของรัฐบาล
1: นะฮะแต่ว่าคำถามคือว่าคนกรุงเนี่ยใช้เงินเยอะกว่าคนต่างจังหวัด
2: ครับ
1: เพราะว่า
2: ค่
1: าเดินทางค่าอะไรต่างๆเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งอ่ะ 2-300 นะครับเดินทางเข้าเมืองทีก็ร้อยหนึ่งกลับอีกร้อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากนักตรงนี้ก็จะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:30 น.นะครับช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะฮะตัวย่อๆคือ ITA ครับประจำปี2569นะครับ ITA นี้มีจุดมุ่งหมายในการวัดอะไรและตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับและประชาชนจะเห็นผลจากการประเมินนี้อย่างไรจะเป็นการประเมินในเชิงตัวเลข
2: ครับ
1: แต่ความรู้สึกประชาชนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะตัวเลขอย่างนี้แต่หน่วยงานนี้มันไม่ใช่อย่างที่ข่าวออกมานี
2: ่ครับ
1: ตัวเลขนี้มีความชัดเจนหรือมีความแม่นยำแค่ไหนวิธีเก็บข้อมูลเป็นยังไงนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลจากสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านผอ.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงพลคุณณัฐพงศ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
2: ครับท่านครับอยากให้ท่านเล่าถึงจุดมุ่งหมายครับสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตรงนี้มีจุดมุ่งหมายอะไรนะครับแล้วก็วัดอะไรบ้างครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะก่อนอื่นดิฉันขออธิบายง่ายๆก่อนนะคะว่าเป้าหมายของการประเมิน ITA คือต้องการให้หน่วยงานของรัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และช่วยป้องกันการทุจริตค่ะที่ผ่านมาใน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยผลักดันให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้แต่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็มีข้อสังเกตว่าบางหน่วยงานได้คะแนน ITA สูงแต่ในทางปฏิบ

0: เรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะพูดง่ายๆก็คือไม่ได้ดูเฉพาะว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตหรือไม่แต่ต้องดูด้วยว่าในความเป็นจริงมีการทุจริตหรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในหน่วยงานหรือไม่ค่ะ
1: ครับแล้วในส่วนของขั้นตอนดำเนินงานล่ะครับตอนนี้ในการประเมิน ITA ประชาชนก็มีการให้ผลออกมาเนี่ยตรงนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วครับ
0: ในการประเมินปี2519ค่ะเราแบ่งการประเมินออกเป็น3ส่วนหลักนะคะรวม100คะแนนได้แก่ส่วนที่1คือเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือ OIT จำนวน30คะแนนค่ะดูว่าหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลสำคัญผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบได้หรือไม่และหน่วยงานในระดับกรมมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐหรือ GD Catalog เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกหรือไม่ค่ะส่วนที่2คือการประเมินจากบุคลากรภายในค่ะหรือ IIT 30คะแนนนะคะเป็นการสอบถามเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานอยู่เคยพบเห็นหรือรับรู้การทุจริตการใช้อำนาจโดยมิชอบการเรียกรับผลประโยชน์หรือพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่และส่วนที่3การประเมินจากผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ AAT ค่ะ40คะแนนเป็นการสอบถามประชาชนภาคธุรกิจหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานว่าจากประสบการณ์ที่ได้รับบริการเคยพบเห็นหรือรับรู้การเรียกรับสินบนการเอื้อประโยชน์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ค่ะถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือ ITA ปี2519ไม่ได้วัดเพียงว่าหน่วยงานทำอะไรเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะแต่ต้องการวัดให้เห็นมากขึ้นว่าประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องพบเจอหรือรับรู้ปัญหาการทุจริตในความเป็นจริงอย่างไรค่ะเพราะเป้าหมายสุดท้ายของ ITA ก็คือทำให้การประเมินสะท้อนสภาพความเป็นจริงมากขึ้นและนำไปสู่การปรับปรุงหน่วยงานให้โปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับคำถามที่ว่าประชาชนจะเห็นอะไรจากการประเมินนะคะและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดนะคะ เรียนว่าสำหรับการประเมิน ITA ปี2519ค่ะเราเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2569ค่ะขณะนี้นะอยู่ในขั้นตอนสำคัญคือการเก็บข้อมูลจากบุคคลภายนอกทั้งประชาชนภาคธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานอื่นค่ะเพื่อสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทุจริตการเก็บข้อมูลครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศค่ะ 8,319 หน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยองค์กรอิสระไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะสิ่งที่ประชาชนจะเห็นแตกต่างจากปีก่อนค่ะก็คือผลการประเมินจะสะท้อนสถานการณ์ตลอดทั้งปีงบประมาณเพราะมีการขยายระยะเวลาการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมทั้งปีจากเดิมที่เก็บข้อมูลเพียงบางช่วงเวลาค่ะนอกจากนี้นะคะในเกณฑ์ใหม่ก็ยังให้น้ำหนักกับประสบการณ์และการรับรู้เรื่องการทุจริตมากขึ้นเพื่อให้ผลการประเมินเนี่ยสะท้อนสถานการณ์จริงและเสียงของประชาชนได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะที่สำคัญคือผล ITA ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการจัดอันดับหรือให้คะแนนหน่วยงานแต่ต้องการชี้จุดเสี่ยงและช่องโหว่ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขและป้องกันการทุจริตได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ
2: ครับการประเมิน ITA เนี่ยก็เหมือนการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างในองค์กรของเราเนี่ยแหมมันจะไปต่อได้ไหมนะฮะหรือว่ามีภาพสะท้อนจากประชาชนอย่างไรนะครับคำถามฮะอยู่ตรงนี้ฮะว่าการเก็บข้อมูลจากประชาชนเนี่ยหรือผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเราไปเก็บกันยังไงฮะเรามีมันจะประเมินผลการสะท้อนเนี่ยจากประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยเราไปเลือกกันยังไงฮะใครไปเก็บข้อมูลฮะ
0: ค่ะจุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะเดิมประชาชนสามารถเข้ามาทำแบบประเมินด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า Open Access นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแต่ก็อาจมีข้อจำกัดค่ะเช่นหน่วยงานอาจเชิญเฉพาะกลุ่มคนที่คุ้นเคยมาประเมินทำให้ข้อมูลอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะการเก็บข้อมูลเราจะดำเนินการเป็นขั้นตอนนะคะเริ่มจากประการแรกคือเราศึกษาภารกิจ แต่ละหน่วย

0: งานว่าทำหน้าที่อะไรค่ะและใครเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบค่ะ2วิเคราะห์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องค่ะว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานมากน้อยเพียงใดโดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น4กลุ่มค่ะตามความเสี่ยงในการทุจริตและมีผลกระทบต่อหน่วยงานและประชาชนอย่างเช่นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้รับเหมาหรือกลุ่มเอกชนหรือผู้ประกอบการที่ต้องขออนุมัติอนุญาตค่ะกลุ่มที่มีความเสี่ยงรองลงมาก็ได้แก่หน่วยงานกำกับดูแลหรือสื่อมวลชนรวมถึงกลุ่มประชาชนที่ได้รับบริการและได้ผลรับผลกระทบโดยตรงเป็นต้นค่ะและ3การลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงโดยทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายนักวิชาการค่ะก็จะใช้ทั้งการสัมภาษณ์การโทรศัพท์และการติดต่อทางอีเมลเพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายค่ะดังนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มต่างๆก็จะช่วยให้ผล ITA สะท้อนประสบการณ์จริงและมองเห็นจุดเสี่ยงช่องโหว่ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ครับอย่างการเก็บข้อมูลเชิงลึกอย่างการโทรศัพท์หรือว่าติดต่อทางอีเมลตรงนี้นะครับทางสำนักงานปปช.มีการสร้างความมั่นใจยังไงครับให้กับผู้ที่โดนติดต่อในเรื่องนี้เนี่ยว่าจะไม่ใช่ call center หรือว่าเป็นการเชิญชวนเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะหลายท่านอาจจะกังวลว่าโทรศัพท์หรืออีเมลที่ติดต่อมาจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่ค่ะเพราะปัจจุบันมีมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆจำนวนมากสำนักงานปปช.และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีมาตรการในการเก็บข้อมูลอย่างรัดกุมค่ะสิ่งที่ประชาชนจะสังเกตได้ง่ายๆคือผู้เก็บข้อมูลต้องแนะนำตัวอย่างชัดเจนค่ะแจ้งชื่อสถาบันและวัตถุประสงค์ว่าเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประเมิน ITA รวมถึงแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญการประเมิน ITA จะถามเฉพาะประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับการติดต่อหรือการดำเนินงานของหน่วยงานเท่านั้นค่ะจะไม่มีการขอเลขบัตรประชาชนรหัสผ่านเลขบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินและไม่มีการให้โอนเงินหรือกดลิงก์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยหากมีผู้ติดต่อมาแล้วขอข้อมูลด้านการเงินเหล่านี้ขอให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและไม่ควรให้ข้อมูลหรือดำเนินการตามคำขอค่ะ
1: ครับ
2: ครับสุดท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมถึงฝั่งทางบ้านไหมครับ
0: ค่ะดิฉันขอเชิญชวนประชาชนนะคะภาคธุรกิจคู่ค้าและผู้ที่เคยติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐถ้าท่านได้รับการติดต่อจากทีมเก็บข้อมูล ITA ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความร่วมมือสละเวลาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงค่ะทุกคำตอบมีความสำคัญค่ะเพราะจะช่วยให้เราเห็นทั้งสิ่งที่หน่วยงานทำได้ดีและจุดที่ควรปรับปรุงเพื่อนำไปพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณธรรมความโปร่งใสและตอบสนองประชาชนได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับท่านสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลสำนักงานปปช.นะครับอันนี้ก็มีการปรับนะฮะ ITA นะฮะ ITA ก็คือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรนะครับให้มีความชัดเจนเข้มข้นแล้วก็ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยไปเป็นผู้สำรวจ
1: ครับ
2: นะฮะคาดว่าผลที่จะออกมาเท่าที่ผมทราบนะฮะ
1: ครับ
2: ประมาณช่วงวันที่10ถึง15ตุลาคมนี
1: ้
2: นะครับกรมเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ที่จะต้องประเมินข้อมูล ITA
1: ครับ
2: ที่เขาเรียกว่าเก็บข้อมูล EIT ผู้บริหารเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดขององค์กรด้วยนะครับ
1: ครับ
2: คือถ้าตกปุ๊บเนี่ย
3: ยากลำบากนะ
2: ไม่ใช่ถ้าตกปุ๊บก็มีปัญหานะครับไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอันนี้ของกรมเราเนี่ยนำไปเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารด้วยนะ
1: คร
2: ับผอ.ก็ต้องใช้ EIT ตรงนี้ด้วยนะฮะเขาเรียกว่า EIT survey นะจำได้ไม่ใช่อะไรเมื่อวานเพิ่งโดนทวงมา
3: คุณโดนเหรอ
2: ใส่ค่าตรงนี้ด้วยในตัวชี้วัดนะฮะนะผมไม่ได้ใส่
3: นะก็ต้องติดตามนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะกลางเดือนหน้านะครับสำหรับผล
2: ประมาณช่วงตุลา10ตุลา15ตุลาเนี่ยผลsurvey EIT เนี่ยก็น่าจะออกมานะครับว่า ITA ของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไรปีนี้น่าสนใจเพราะเขาปรับเกณฑ์ใหม่นะฮะพอปรับเกณฑ์ใหม่ปุ๊บประชาชนก็บอกว่าเอ๊ะพอปรับเกณฑ์ใหม่จะมีหน่วยงานไหนตกมั้งไหมนะติดตามดูว่าไอ้ตกเนี่ยมันต้องตกที่เท่าไหร่นะ
1: ครับ
2: 50ป่ะ
1: มันก็ไม่ใช่ต้องดูเกณฑ์เขาอะ
2: นะหรือว่าคือเราไม่อยากเห็น ITA ที่มันแบบอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4จัดแรงกิ้งเท่า

0: แต่ว่าเราอยากจะเห็นสภาพสะท้อนแห่งความเป็นจริงแล้วก็การแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยในการที่จะลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
1: ร
0: ัฐในการที่จะอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีขั้นตอนแล้วก็มีกฎหมายอะไรเนี่ยที่มาสกัดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือว่า NSO ฮะเดินหน้าขยายการรับรู้ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568สู่ระดับภูมิภาคครับล่าสุดจัดงานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for Allก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสใหม่ด้วยข้อมูลสัมมโนประชากรโดยมีคุณเอกพงศ์ริมเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานนะครับแล้วก็มีคุณธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมงานครับภายในงานฮะสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ได้นำเสนอผลสัมมโนประชากรพร้อมถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากรครัวเรือนและที่อยู่อาศัยในภาคใต้เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่มองเห็นสถานการณ์และก็ทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการบรรยายอ่านอนาคตภาคใต้ผ่านประชากร2568และเวทีเสวนาที่เปิดมุมมองทั้งเศรษฐกิจท่องเที่ยวแรงงานและการออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลสถิติไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากรและตัดสินใจของภาครัฐและทุกภาคส่วนการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลสัมมโนใน3ภูมิภาคครับคือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต
1: ้
0: เพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสู่พื้นที่ทั่วประเทศและสนับสนุนการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับ
0: ครับ
1: ไปดูการเมืองหน่อยไหมครับสำหรับการปรับทับฝ่ายค้าน
0: ปรับทับฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ปรับทับฝ่ายค้านหรือปรับทับของรัฐบาลครับเนี่ย นะฮะได้ยินว่าพรรคกล้าทำเนี่ยจะมาร่วมรัฐบาลข
1: ่
0: าวมันมาแบบนี้ใช่ไหม
1: จากอะไรถอนตัวจากการเป็นฝ่ายค้าน
0: คือมันมีสัญญาณเนี่ยคือพรรคกล้าทำแสดงความจำนงขอถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้าน
1: ครับ
0: ก็คือกล้าทำยื่นความจำนงไปยังคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะวิปฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: เนื่องจากเพื่อเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ
1: ครับ
0: นะฮะสำหรับกรรมการวิปฝ่ายค้านในพรรคกล้าทำมี7คนนะฮะประกอบด้วยคุณเอกรัตน์พลซื่อคุณประสิทธิ์โนทะคุณปิยวัฒน์กิตติธเนศวรคุณวงวัชระขาวทองคุณนรพลตันติมนตรีคุณชยานันเกตเมฆแล้วก็คุณอัธกรสิริรัตยากรอันนี้อดีตรัฐมนตรีเกษตรนะฮะจากพรรคกล้าทำนะ
1: ครับ
0: อันนี้มาจากสัญญาณตรงนี
1: ้ครับ
0: นะฮะแต่หัวเรื่องเขียนว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่า
1: นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางคุณไอติมพฤทธิ์นะมีการโพสต์โซเชียลส่วนตัวนะครับ
0: ว่าอย่างไรครับ
1: บอกว่าในส่วนของการปรับทัพเนี่ยมีเป็นไปตามข่าวจริง
0: ๆครับ
1: นะครับเพราะว่ากล้าทำเนี่ยก็ตอนนี้พ้นฝ่ายค้านพ้นวิปฝ่ายค้านเป็นที่เรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่า2เหตุผลหลักนะครับที่ทางคุณไอติมพฤทธิ์เนี่ยพูดออกมานะครับชี้แจงออกมานะครับก็คือ1ทางกล้าทำเนี่ยขัดกับมติวิปฝ่ายค้านนะครับในวาระสำคัญนั่นก็คือมติวิปฝ่ายค้านที่ไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงตามมติของพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: ในการอภิปรายงบประมาณที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อนั่นก็คือก่อให้เกิดคำถามถึงสถานะและเจตนารมณ์ของพรรคกล้าทำในการทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลว่าปัจจุบันเนี่ยยิ่งเมื่อประกอบกับความไม่ชัดเจนนะครับพรรคเองก็ต้องมีการยื่นยติแล้วก็ลงอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการปรับในส่วนของกล้าทำนะครับแล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนการดึงพรรคใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือพรรคไทยรวมพลังนะครับเป็นฝั่งอุบลราชธานีพ
0: ร
1: รคของคุณกังฟู
0: ครับ
1: นะครับก็จะมาร่วมในฝ่ายค้านในครั้งนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคุณไอติมพฤทธิ์เองก็จะมีนำเสนอรายชื่อกรรมการวิปฝ่ายค้านชุดใหม่ต่อผู้นำฝ่ายค้านนะครับพิจารณาตามขั้นตอนของประธานสภาต่อไปนะครับเพื่อที่จะ เรียกว่าเดินหน้าในเรื่องของภารกิจ

0: ต่างๆยื่นยัตติเพื่ออภิปรายไม่วางใจรัฐบาลของคุณอนุทินนั่นเอง
1: นะครับนะครับคือสัญญาณตรงนี้มันเกิดจากตอนที่อภิปรายพรบ.งบปี70นะครับ
0: ครับ
1: พรรคสีเขียวเนี่ยนะฮะก็คือพรรคกล้าทำโดยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าก็เพิ่งยกมือสนับสนุนให้ความเห็นชอบไปนะฮะคือฝ่ายค้านยกมือให้กับรัฐบาล
0: ครับ
1: ไป58เสียง
0: โอ้โห
1: คือปกติเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอก
0: ครับ
1: อยู่ดีๆพ
0: ร
1: รคฝ่ายค้านไปยกมือให้กับรัฐบาล58เสียงถ้าเป็นการเมืองสมัยก่อนเนี่ยหรืออภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเรียกว่างูเห่า
0: 58ถ้าพูดเป็นงูเห่าก็ต้อง58ตัว
1: ครึ่งร้อยอ่ะคุณครึ่งร้อยคือฝ่ายค้านโดยพรรคกล้าทำเนี่ยไปยกมือเนี่ยให้ความเห็นชอบพรบ.งบประมาณ58เสียง
0: ครับ
1: นะฮะก็คือถ้าถามพรรคกล้าทำเนี่ยเขาบอกว่าจุดยืนของพรรคคือพิจารณาทุกเรื่องด้วยเหตุผลสิ่งใดไม่ถูกก็ต้องกล้าทักท้วงสิ่งใดเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองก็ต้องกล้าสนับสนุนไม่ให้ความอคติหรือความแตกต่างทางการเมืองมาอยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมแหมฟังรู้สึกยังไง
0: ดูไม่รู้แต่ว่าชาวเน็ตเนี่ยบอกว่าม
1: ีชาวเน็ต
0: ไม่ใช่พรรคฝ่ายค้านเขาบอกเป็นพรรคฝ่ายคอยหรือเปล่าม
1: ีเหตุผล
0: นะครับ
1: ชาวเน็ตนี่เขาก็เข้าใจคิดเน
0: า
1: ะ
0: ชาวเน็ตเขาก็มีวาทะกันไปนะ
1: คือแต่ถ้าเกิดดูพรรคกล้าทำเนี่ยคือบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อย
0: ครับ
1: เพราะว่าคุณสังเกตนะตั้งแต่มีรัฐบาลอนุทินมีฝ่ายค้านนำโดยพ
0: ร
1: รคประชาชนนะครับพ
0: ร
1: รคกล้าทำเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลน้อยมากแล้วก็เสียงในสภาเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจขออภัยอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากเช่นเดียวกัน
0: การประชุมสภาก็ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร
1: ่ใช่นะฮะถ้าถามว่าโอกาสที่พ
0: ร
1: รคกล้าทำเนี่ยจะไปร่วมกับรัฐบาลเนี่ยคือไม่ต้องไปถามพรรคกล้าทำต้องไปถามพ
0: ร
1: รคภูมิใจไทยว่าพ
0: ร
1: รคภูมิใจไทยเนี่ยเปิดประตูต้อนรับหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในสมัยที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเราก็มีความคิดว่าอ๋อสีน้ำเงินจะต้องไปรวมกับสีเขียวแน่ๆแต่ทำไปทำมาปุ๊บเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยไปรวมกับสีแดง
0: จับแดงใช่ไหม
1: จับแดงเปิดประตูเชื้อเชิญเนี่ยพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: เพื่อไทยแทนที่จะเป็นพ
0: ร
1: ร
0: ค
1: กล้าทำนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเรื่องกระแสของสีส้มที่เขาบอกว่ามีเราไม่มีเทาด้วยนะฮะมันอาจจะเป็นแรงเสียดทานที่ทำให้สีน้ำเงินโดยพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นอาจจะยังไม่กล้าตัดสินใจให้พรรคกล้าทำเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องของกระแสนะครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิกฤตศรัทธาในรัฐบาลที่กำลังจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้พอเริ่มตั้งรัฐบาลได้ในระยะหนึ่งแล้วนะครับขาก็เริ่มที่จะยืนหยัดได
0: ้
1: นะครับเริ่มแข็งแล้วเนี่ยแต่การประชุมสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนที่จะเป็นการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพ
0: ร
1: รคภูมิใจไทยแม้จะมีเสียงสนับสนุนมากถึง300เสียงแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยหากพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยถูกกดดันอย่างหนักเพราะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคดีหัวสวตัดสินใจยกมือสวนกับพ
0: ร
1: รคร่วมรัฐบาลภูมิใจไทยก็จะมีปัญหาดังนั้นต้องเพลย์เซฟนะฮะเขาเรียกว่าป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อให้รัฐบาลอยู่รอดปลอดภัยด้วยการดึงพ
0: ร
1: รคกล้าทำเข้าร่วมนะครับอันนี้อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งของพ
0: ร
1: รคภูมิใจไทย
0: รักษาเสถียรภาพรัฐบาลแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตาก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีจะยังไงต่อ
1: เก้าอี้รัฐมนตรีก็พูดถึงระยะเวลาเนี่ย
0: ตอนการปรับ
1: ได้แล้วนะได้แล้วนะครับ
0: เวลาปรับใช่ไหมครับในเวลาปรับเหรอ
1: เวลาเนี่ยได้แล้วนะฮะประมาณนั้น
0: ก็น่าจะเห็นผลงานไปในสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าก็ขึ้นปีงบประมาณใหม่ด้วย
1: คือก็สมบัติผลัดกันชมอ่ะคือเก้าอี้ดนตรีนั่นแหละเก้าอี้รัฐมนตรีต่างๆนะฮะเดี๋ยวก็ดูนะครับเพราะว่าถ้ากล้าทำเก้าอี้ที่รัฐมนตรีกล้าทำอยากได้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: รัฐมนตรีเกษตรครับ
0: ก็อยู่ฝั่งเพื่อไทยสิ
1: คุณสุริยะจึงนุ่งเรือนกิจฮะยากนะครับ
0: ครับ
1: คุณ
0: เพราะว่าก็เป็นกระทรวงใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ดำเนินการอยู่แต่ว่ากล้าทำก็เป็นอดีตนะหมายถึงว่าอดีตที่เคยบริหารในส่วนของกระทรวงเกษตร
1: คุณธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพ
0: ร
1: รคเนี่ยอดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็คุณอัตกรสิริรัตยากร
0: ครับ
1: ลูกเขาก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตร
0: ครับ
1: นะครับคือกล้าทำเนี่ยอยู่ในกระทรวงเกษตรมายาวนาน
0: ครับ
1: นะครับโอกาสที่ถ้ากล้าทำเนี่ยจ จะกลับไปนะครับกระทรวงที่เขาเล็งเอาไว้เนี่ยผมว่ากระทรวงเกษตร
0: แต่ว่าผมมองว่ามันก็จะคล้ายๆกับการทำงาน
1: แต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่
0: เพื่อไทยไหม
1: ขึ้นอยู่กับภูมิใจไทยว่าจะเปิดดีลยังไงนะครับแล้วก็คืออยู่ที่ภูมิใจไทยทั้งหมดแล้วครับ
0: ครับ
1: ว่าจะเปิดประตูให้กับทางด้านของพรรคกล้าทำหรือไม
0: ่ครับอันนี้เราแค่
1: เปิดประตูแล้ว จะมีที่นั่งอะไรให้นั่งมั่ง
0: ครับ
1: อยู่ที่ภูมิใจไทย
0: อันนี้เราแค่วิเคราะห์ไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นการแค่ถอดออกจากวิฝ่ายค้านเท่านั้นเอง
1: คือวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้มโนไปเองนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ความเชื่อนะฮะแต่จากข้อมูลที่มีการถอนตัวของพรรคกล้าทำในฐานะวิปฝ่ายค้านเข
0: ้
1: าไปซึ่งถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยที่เห็นไม่เหมือนเราเนี่ยเขาอาจจะมองว่าอ๋อเพราะพรรคกล้าทำเนี่ยณวันนี้เนี่ยยังไม่คือทำบทบาทของฝ่ายค้านเนี่ยได้ไม่เต็มที
0: ่ครับ
1: ก็เลยถอนตัวตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะไม่ได้ไปรวมกับพรรคภูมิใจไทยก็ได้
0: อาจจะไม่ต้องไปฝั่งรัฐบาลก็ได้
1: ถ้ามองแบบนี้ก็มองได
0: ้ครับ
1: นะครับ
0: นะครับก็เป็นในเรื่องของการเมืองนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับใกล้กันเข้ามาแล้วนะครับกับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ครับ
0: ปี2569ที่กำลังจะถึงนะครับซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังเองก็มีการลงพื้นที่นะครับในการตรวจสอบพื้นที่การจัดประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยว่าก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมด้านสถานที่การจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ AM 2026นะครับตรงนี้ก็ไปดูในพื้นที่ของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดก่อนที่จะมีการเปิดฉากการประชุมระดับโลกโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญหลายส่วนนะครับเช่นอาคารไทยพาวิเลียนนะครับห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Thailand Planning Team และก็เจ้าหน้าที่จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศศูนย์ Security Command Center นะครับแล้วก็ Master Control Room ด้วยก็จะไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับภาพเสียงรวมถึงการชิมอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับในการตรวจสอบความพร้อมนะครับทุกรอบด้านเพื่อที่จะรองรับการประชุมจากตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดก็มีการกำชับทีมงานที่เกี่ยวข้องในการบริการทุกอย่างนะครับให้เป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานทางสากลและก็ความปลอดภัยเทคโนโลยีการอำนวยความสะดวกรวมถึงสอดแทรกเอกลักษณ์ความเป็นไทยในการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยและก็ความพร้อมในทุกมิติสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ครับไปดูเรื่องไทย AI Passport กันบ้างนะครับเงียบหายไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่ามีเรื่องหัวสวเข้ามาขั้นนะฮะไทย AI Passport เนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะได้ใช
0: ้ผมโหลดแอปนะตอนนี้มีแอปมาใหม่นะ
1: อ๋อมีแอปแล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: ปกติเราต้องเข้าไปในเว็บ
0: ใช่
1: ใช่ไหมฮะ
0: ตอนเดี๋ยวนี้มีแอปแล้ว
1: ชื่อแอปอะไรครับประ
0: ชาสัมพันธ์ซะหน่อย AI Pass เลย
1: AI Pass
0: ใช่ AI Pass AI PASSPASS
1: นะครับ AI Pass ไปโหลดเข้ามาได้นะครับ
0: ใช
1: ่นะครับไม่ใช่แอปดูดเงินนะ
0: ไม่ใช่ ใช่เป็นจาก DE โดยตรงเลยคร
1: ับ อันนี้เขาก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ครม.เงาฮะเมื่อวานมีการแถลงของครม.เงาไหมวันอังคารการแถลงครม.ของรัฐบาล
0: ครับ
1: แต่เมื่อวานเนี่ยครม.เงาโดยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขามีการแถลงเขาก็แถลงว่าเนี่ยจากการตรวจสอบรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมามีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาพูดถึงก็คือไทย AI Passport นะฮะ
0: ค
1: ุณการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือฮะถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินช่วยตรวจสอบหน่อยความโปร่งใสและความคุ้มค่าโครงการไทย AI Passport ของกระทรวง DE นะครับที่ใช้วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะฮะระบุว่าพรรคสนับสนุนการพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยแต่พบข้อสังเกตหลายประเด็นโดยเฉพาะการเปลี่ยนวิธีจ่ายเงินตามจำนวนผู้ใช้จริงขณะที่หลักเกณฑ์การคำนวณยังไม่ชัดรวมถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มยอดผู้ใช้งานในระบบนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมที่กำหนดไว้ในขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงคุณภาพของระบบ AI ความคุ้มค่าของงบประมาณการแก้ไขข้อกำหนดของเทคนิค ความปลอดภัยของข้อมูลและขาดตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าประชาชนจะมีทักษะเพิ่มขึ้นจริงทั้งนี้ประชาธิปัตย์นะฮะระบุข้อสังเกตต่อโครงการรวม7ประเด็นและขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมแจ้งเตือนไปยังกระทรวงดีอีให้พิจารณาโครงการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณงวดถัดไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินพร้อมย้ำว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีของรัฐดำเนินไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายค้านนะครับในการเข้าไปตรวจสอบสำหรับโครงการไทย iPassport นะครับตอนนี้โครงการนี้นะครับก็มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะเขาสามารถดาวน์โหลดแอปได้อย่างที่เราได้นำเสนอไปนะครับพิมพ์ไปเลย AIPASSนะครับในระบบ iOS แล้วก็ Android ดาวน์โหลดฟรีด้วย
1: ไปทดลองใช้กันดูนะครับ
0: ครับลงทะเบียนได
1: ้เวอร์ชันของกระทรวง DE นะฮะกับเวอร์ชันฟรีมันแตกต่างกันยังไง
0: ครับ
1: นะฮะต้องไปทดลองใช้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะ
0: ใช่นะครับก็ลองใช้ดูนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่ใครหลายๆคนก็อาจจะยังไม่คุ้นแต่ว่าสำหรับการใช้ทำงานเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปโอเคอยู่นะ
1: ทำให้การทำงานเนี่ยมันเร็วขึ้นนะฮะแต่นั่นแหละก็คือ Thai AI Passport เนี่ยต้องไปเทียบกับนั่นแหละ
0: ครับ
1: ของที่ฟรีที่คนเขาตั้งข้อสังเกตว
0: ่
1: า1ไม่คุ้มค่า
0: ครับ
1: 2ของฟรีดีกว่าจริงไหมนะฮะต้องลองไปใช้ดู
0: ผมว่าผมน่าจะใช้บ่อยขึ้นเพราะว่าพอมีแอปเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าการพิมพ์เข้าไปในเบราว์เซอร
1: ์หมายถึง AI Passport ใช่ไหม
0: ใช่
1: เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปโหลดละโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้กระทรวง DE ไม่ได้ขอให้เราประชาสัมพันธ์นะอันนี้เราประชาสัมพันธ์เองให้นะ
0: ครับนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของวัตถุสถานการณ์นะครับช่วงเย็นกลับมาพบกับพวกเรา2คนในหมุนตามวันวันนี้ 4:00 นนะครับสำหรับพวกเรา2คนวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่21ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยนายอิทธิติ นิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี้
11: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นไ และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที
12: ่นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางจะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

0: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
6: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต

0: มาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกฟังทุกผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับผมพบกันเป็นประจำในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีรศัยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันแล้วกันนะครับว่าเกี่ยวกับการขับขี่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยทำอย่างไรถึงจะปลอดภัยขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นี่แหละทำยังไงให้ปลอดภัยกว่าการแค่เรามานั่งขับขี่ตามกฎจราจรกฎหมายคือกฎการทำตามกฎจราจรเนี่ยถูกต้องแล้วแหละครับแต่จะทำยังไงดีให้มันขับขี่ได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่อันตรายนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันในช่วงเบรกแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเบรกที่1ครับพักกันสักครู่ครับ
1: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
1: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
1: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
1: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็ว

เกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทรช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

เอาละครับกลับมาในเบรกแรกนะครับผมก็เป็นในเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์นี่แหละที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็ขอเกริ่นก่อนละกันสักนิดนึงว่าตอนนี้ทุกท่านนะครับอยู่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับทำคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทั้งคลื่นวิทยุนั่นแหละครับรวมถึงท่านที่ติดตามทางเพจ Facebook โสรภูเก็ตเรดิโอด้วยนะครับผมเบรกนี้จะพูดถึงในเรื่องของการขับขี่ให้ปลอดภัยโดยรถจักรยานยนต์กันนะครับภูเก็ตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่คนขับรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยบนท้องถนนเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมสภาพภูมิประเทศเนี่ยที่เป็นเกาะนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่าเส้นทางสัญจรที่ค่อนข้างที่จะไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนจังหวัดอื่นๆนะครับการขับขี่ด้วยรถจักรยานยนต์จึงเป็นทางที่สะดวกที่สุดคล่องตัวที่สุดนะครับแล้วก็เหมาะกับสภาพการเดินทางการจอดรถต่างๆในหลายๆพื้นที่ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรถจักรยานยนต์ก็เป็นยานพาหนะที่ผู้ขับขี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะตัวเรานะครับแทบไม่มีอะไรช่วยป้องกันร่างกายเลยหากเกิดการชนหรือล้มขึ้นมานะครับอย่างน้อยๆเราก็มีหมวกนี่แหละครับแต่ว่าในส่วนร่างกายอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีนะครับดังที่เรามักจะเคยได้ยินว่าเนื้อหุ้มเหล็กไม่แปลกนะครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยคือไม่มีอะไรป้องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องเล่าเหล่านี้ทุกคนควรรู้อยู่แล้วก็คือใส่หมวกนะครับผมขับไม่เร็วไม่เมาแต่จริงๆมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะชวนคิดนะครับคือเราเคยขี่รถจักรยานยนต์โดยอ่านสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุหรือไม่นะครับเพราะอุบัติเหตุจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะคนขี่ไม่รู้กฎเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับผมหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นความประมาทก็ได้ว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราได้บ้างนะครับเรามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้ลองนึกภาพง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเราขี่รถมาตามปกตินี่แหละขี่ของเราดีๆเลยเห็นรถยนต์คันนึงจอดอยู่ริมถนนสิ่งที่หลายๆคนทำนะครับคือขี่ผ่านไปโดยปกติถูกไหมครับแต่ถ้าคนที่เขาขับขี่อย่างระมัดระวังเขาจะคิดต่อว่ารถคันนี้เนี่ยจอดทำไมมีคนอยู่ในรถหรือเปล่าหรือคนเหล่านั้นนะครับจะเปิดประตูออกมาหรือไม่นะครับถ้าสมมุติว่าเขาเปิดขึ้นมาจริงๆแล้วเราขับไปอยู่ข้างประตูเขาไม่เห็นเราหรือว่าเป็นความประมาทของฝั่งเขาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะเกิดอุบัติเหตุตัวเขาอาจจะไม่เจ็บอะไรมากเพราะประตูที่เปิดออกมาเนี่ยเป็นเหล็กตัวเขาอาจจะยังไม่ลงมาแต่เราที่กระแทกกับประตูนั่นน่ะอันตรายมากนะครับหรือว่านอกจากนี้อาจจะมีเคสที่แบบว่าเป็นรถตู้ละกันอ่ะที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับผมเราก็อาจจะไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีคนที่กำลังจะเดินออกมาจากบริเวณที่เป็นจุดอับสายตาก็คือหน้ารถรถตู้รถบรรทุกใหญ่ๆอ่ะคือส่วนใหญ่เราจะมองไม่เห็นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่ได้คิดหรือระมัดระวังในตรงนี้ครับก็อาจจะขี่ผ่านไปปกติแต่ถามว่าจริงๆเรื่องนี้ครับผิดกฎหมายไหมมันไม่ผิดถูกไหมครับแต่การที่เราเขาเรียกว่าสถานการณ์ล่วงหน้าจะเป็นการเหมือนเป็นการอ่านความเสี่ยงพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นการอ่านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราแม้กระทั่งในกรณีที่เราขับมาอย่างปกติถูกกฎหมายถูกทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่าลืมว่าอุบัติเหตุตามชื่อเลยครับอุบัติคือเกิดขึ้นโดยที่เราบางครั้งเราก็ไม่คาดคิดนั่นเองนะครับเพราะว่าบนถนนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีหน้าที่แค่ควบคุมรถของเราอย่างเดียวนึกออกไหมครับเราต้องพยายามคาดการพฤติกรรมของรถคันอื่นของผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงสภาพแวดล้อมทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กและอยู่ในตำแหน่งที่รถยนต์บางคันเนี่ยอาจจะมองเห็นได้ยากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงเลยที่อยากให้ระวังนะครับคือการขี่ที่อยู่ในจุดอับสายตาของรถยนต์หรือรถใหญ่นะครับหลายคนเนี่ยคิดว่าถ้าเราเห็นรถยนต์แปลว่ารถยนต์ก็มักจะเห็นเรานะครับแต่ความจริงเนี่ยไม่ใช่เสมอไปนะเพราะว่าการที่เราขี่อยู่ด้านข้างหรือด้านหลังเยื้องกับรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับถ้าเป็นรถเก๋งอาจจะปกติอาจจะเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นรถใหญ่อย่างเช่นรถตู้หรือว่าเป็นรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาเช่นตัวอย่างนะครับ Fortuner Innova เป
ประเภทเหล่านี้ครับส่วนใหญ่แล้วจุดอับสายตาจะมีเยอะกว่านะครับบางครั้งเนี่ยหากเรามองกระจกรถของคันนั้นแล้วไม่เห็นหน้าหรือสายตาของคนขับให้คิดไว้เลยนะครับว่าคนขับอาจจะมองไม่เห็นเราเช่นกันวิธีง่ายๆคืออย่ารีบแทรกเข้าไปในช่องว่างที่เราเรียกง่ายเรียกไงดีครับช่องว่างที่เรายังมองไม่เห็นนะครับว่ามีรถคันอื่นหรือไม่หรือว่าผู้ขับขี่จะมองเห็นเราหรือไม่นะครับถ้าต้องแซงเนี่ยต้องให้พื้นที่กับตัวเองให้มากพอนะครับผมเพราะว่าการขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ใช่การไปเขาเรียกว่าถึงโอเคคือการขี่รถจักรยานยนต์คือมันเป็นความที่เราต้องการความรวดเร็วความสะดวกถูกไหมครับแต่หลักจริงๆแล้วมันคือการที่เขาเรียกว่าเป็นรถที่กระทัดรัดเหมาะกับพื้นที่ต่างๆตามสภาพแวดล้อมต่างๆถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเราขี่เพื่อให้ถึงเร็วกว่าเพื่อนนะครับผมคือจักรยานยนต์อ่ะมันมีข้อดีคือการที่เราสามารถมีทางหนีที่ไล่มีเขาเรียกว่าบริเวณรอบกายเราอ่ะพื้นที่น้อยทำให้เราเนี่ยสามารถเซฟตัวเองแล้วก็ระมัดระวังตัวเองได้มากกว่าการขับขี่รถใหญ่หรือรถยนต์นึกออกไหมครับแต่มันก็อย่างที่บอกไปแลกกับการที่เราจะมีเนื้อหุ้มเหล็กนะครับผมถ้ารถยนต์เนี่ยก็มีเหล็กป้องกันรอบตัวเราก็คือเหล็กหุ้มเนื้อนะครับแต่ถ้าเป็นจักรยานยนต์เนี่ยคือเราเต็มๆเลยนะครับเพื่อต้องระมัดระวังกันให้มากนะครับผมถ้าเราขี่ท้าจี้ท้ายรถคันข้างหน้าเนี่ยหรือขี่อยู่ในพื้นที่ที่แคบมากๆแล้วเราแทบไม่มีทางเลือกนะครับผมเราควรจะทิ้งระยะเอาไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการเบรกหรือเปลี่ยนทิศทางเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือเลี่ยงอันตรายหรือความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวคิดแล้วกันครับที่อยากฝากเอาไว้ครับก็ขี่รถให้ตัวเองมีเวลาในการมองในการตัดสินใจและก็ในการหยุดรถนะครับเพราะทุกครั้งที่ความเร็วของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาที่เรามีสำหรับการตัดสินใจอ่ะก็จะลดลงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นขี่ให้ตัวเองมีเวลามีเวลามองมีเวลาตัดสินใจมีเวลาในการหลบหลีกอันตรายครับอีกสถานการณ์หนึ่งแล้วการที่คนขี่รถจักรยานยนต์ในภูเก็ตควรให้ความสำคัญคือพื้นผิวถนนครับบางครั้งเนี่ยถนนที่ดูปกติแต่ว่าพอเวลาฝนตกพื้นผิวบางจุดอาจจะเปลี่ยนสภาพได้ทันทีเลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำขังฝาท่อนะครับเส้นสีบนพื้นถนนไอ้เส้นเหลืองเส้นขาวนั่นแหละครับรวมถึงรอยต่อของพื้นผิวด้วยแล้วก็บริเวณที่มีทรายและเศษวัสดุอันนี้ยิ่งอันตรายเลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับอาจจะทำให้รถของเราเนี่ยเสียการทรงตัวได้ดังนั้นเวลาฝนตกนะครับอย่าคิดเพียงแต่ว่าจะต้องลดความเร็วหรือว่าให้เพิ่มความเร็วเพื่อจะหนีฝนนะครับให้เราสังเกตพื้นถนนดีๆมองให้ไกลขึ้นนะครับอย่ากลัวเปียกเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วเราเปียกแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาชีวิตเราเป็นหลักก่อนนะครับอย่าเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเวลาขับรถเวลาฝนตกเป็นอะไรที่อันตรายมากๆนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงการเบรกหรือหักหลบแบบรุนแรงโดยไม่จำเป็นด้วยเพราะว่ามันบางครั้งเนี่ยเวลาฝนตกอะครับพื้นจะมีฟิล์มบางๆจากคราบน้ำมันคราบฝุ่นต่างๆทำให้ตัวของเราเนี่ยอาจจะลื่นถลายไปกับพื้นถนนได้เลยนะครับเพราะฉันต้องให้ขับให้ดีๆให้ระวังถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าตัวเองไม่มีธุระอะไรด่วนหรือรีบจะไปไหนหลบฝนก่อนดีกว่าเพื่อเซฟชีวิตตัวเองนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมมักจะเห็นกันบ่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะอยู่กับคนที่ทำมาหากินกับการส่งสินค้าส่งของส่งอาหารอย่างเช่น delivery นะครับขออยากจะให้เตือนกันนิดนึงเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับถ้าสมมติว่ามีงานเข้าหรืออะไรเงี้ยครับโอเคถ้าติดไฟแดงไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ว่าถ้าขับขี่บนท้องถนนที่มีรถเยอะๆขอให้ท่านเนี่ยอาจจะหาทางเข้าหน่อยก็ได้ครับเข้าข้างทางหรือว่าไปอยู่ในจุดที่ไม่อันตรายแล้วค่อยรับงานหรือว่าใช้โทรศัพท์ผมมองว่ามันอันตรายมากนะการขับขี่มือเดียวแล้วก็การใช้สายตาหันไปมองในเรื่องของโทรศัพท์คืออันนี้เป็นเรื่องของเบสิกมากเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากๆเลยว่ามันอันตรายแค่ไหนทุกท่านรู้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะย้ำกันแค่เล็กๆน้อยๆว่าอย่าพลาดในเรื่องนี้นะครับอย่าเผลอไปใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่อันตรายแล้วกันต้องพูดอย่างนี้ผมเข้าใจนะครับว่าการทำมาหากินมันไม่ง่ายนะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเซฟชีวิตตัวเองกันนะครับเซฟเขาเรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อตัวเองก็เพื่อคนที่เรารักแล้วกันนะครับผม
นี่แหละประมาณนี้นะครับก็ในช่วงเบรกแรกเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันฝากเอาไว้ในหลายๆเรื่องเลยนะครับเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่อันตรายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วมันเสี่ยงจริงๆกับชีวิตนะครับกับร่างกายของเรานะครับผมเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจจะทำให้เราเนี่ยต้องไปนอนโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงจากสวทภูเก็ตนะครับอยากทุกท่านเนี่ยขับขี่กันอย่างปลอดภัยแล้วก็กลับไปหาครอบครัวของตัวเองได้อย่างสวัสดิภาพแล้วกันพูดอย่างนี้นะครับผมในทุกๆวันเลยนะครับกลับไปหาลูกกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับกลับไปดูแลคนที่เรารักนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเบรกพักกันสักครู่นะครับผมแล้วกลับมาติดตามในช่วงที่2ช่วงต่อไปนะครับจะมีเรื่องราวสาระอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
4: า
3: ะ
4: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: ขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง yeah! เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เอาละครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับก็กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับผมก็ช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงถนนภูเก็ตแล้วกันนะครับว่าเราจะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างไรนะครับให้ไม่เกิดอันตรายแล้วกันนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมุมมองจากเรื่องการขับขี่รถมาเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันบนท้องถนนการใช้ถนนร่วมกันบนถนนภูเก็ตนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีแค่คนภูเก็ตหรือว่าคนพื้นที่แต่ยังมีหลายๆคนนะครับที่มาจากต่างพื้นที่มาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึงระลึกไว้เสมอเลยว่าคนเหล่านั้นนะครับไม่ชินทางอาจจะไม่รู้จักทางในจังหวัดภูเก็ตด้วยนะครับก็ผู้ใช้ถนนของเราเนี่ยในแต่ละวันน่ะก็เจอกันหลากหลายอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ที่เช่ารถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์เช่ารถโดยสารอีกรถแท็กซี่อีกนะครับมีหลากหลายรถบรรทุกก็มีนะครับรวมไปถึงคนเดินเท้าด้วยคนเดินเท้าเราก็นับนะเพราะว่าคนเดินเท้าเนี่ยก็คือเดินอยู่ข้างถนนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราพึงระลึกว่าอุบัติเหตุเวลาเกิดนะครับไม่ได้เกิดแค่ตัวคนบนรถอย่างเดียวอาจจะเกิดกับคนที่เดินเท้าอยู่เกิดกับนักท่องเที่ยวที่กำลังท่องเที่ยวเกิดกับครอบครัวที่กำลังมาเวเคชั่นมาพักผ่อนหย่อนใจที่ภูเก็ตนะเพราะฉะนั้นต้องระวังกันนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีประสบการณ์ในการใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนก็รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีนะครับบางคนก็เพิ่งเคยเดินทางมาครั้งแรกอย่างที่ได้บอกไปบางคนก็รู้ว่าถนนเส้นนี้มีทางโค้งเส้นนี้เดินยังไงให้ไม่อันตรายแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้เลยว่าอีกกี่ไม่กี่ร้อยเมตรข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนช่องทางทางเดินอาจจะอันตรายต้องระวังนะครับดังนั้นเนี่ยการคาดการณ์และการให้พื้นที่ในการร่วมใช้ร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเลยคือรถเช่านักท่องเที่ยวที่เช่ารถอาจกำลังเปิดแผนที่เปิด Google Map เปิดแมปต่างๆในแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะหาโรงแรมหรือพยายามหาทางไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับบางคนเนี่ยอาจจะขับช้ากว่ารถในพื้นที่บางคนอาจจะไม่คุ้นกับรูปแบบถนนนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราอาจจะมีอารมณ์ที่เรียกได้ว่าอาจจะหงุดหงิดไปบ้างทำไมถึงต้องขับช้าทำไมถึงจอดตรงนี้ทำไมถึงไม่เลี้ยวบางครั้งอาจจะมีรถที่สวนมาในบริเวณวันเวย์เราก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกันด้วยในส่วนนี้นะครับถ้าเราเข้าใจนะครับว่าอีกฝ่ายกำลังจะพยายามหาทางพยายามเว้นระยะไม่เร่งกดดันคันอื่นเนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มากเลยนะครับในทางกลับกันเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เช่ารถหรือผู้ที่เดินทางมาในจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกก็ต้องเข้าใจเช่นกันนะครับว่าการที่เราไม่คุ้นทางเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่การที่เราตัดสินใจแบบกระทันหันหรือตัดสินใจในที่เขาเรียกว่าขาดความรอบคอบและประมาทเนี่ยไม่ยอมดูรถรอบข้าง

ี่ยไม่ต้องตื่นเต้นตกใจหรือรีบเปลี่ยนเลนหรือรีบหักไปในบริเวณที่ต้องการอย่างกระทันหันนะครับเพราะมันจะเป็นการสร้างความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้อื่นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการแบ่งความรับผิดชอบบนท้องถนนนะครับตัวเราเองนักท่องเที่ยวนะครับกับผู้ที่เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราก็ใจเขาใจเรามองกันในหลายๆมุมนะครับทุกท่านทุกฝ่ายเนี่ยก็เริ่มจากตัวเองแล้วกันนะครับว่าเราควรจะเข้าใจซึ่งกันและกันใช้รถใช้ถนนยังไงให้ปลอดภัยนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นพูดถึงในเรื่องของการมองในมุมมองต่างๆนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจที่อยากจะนำเสนอครับคือการสื่อสารระหว่างผู้ใช้ถนนนะครับบนถนนเนี่ยเราไม่ได้พูดคุยกันด้วยเสียงหรือว่าจะตะโกนบอกกันได้นะครับระหว่างคันต่อคันแต่เราสื่อสารผ่านไฟเลี้ยวไฟเบรกตำแหน่งรถแล้วก็ความเร็วนึกออกไหมครับเป็นสภาพการขับรถแล้วกันใช้วิธีการสังเกตดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวนะครับการให้สัญญาณล่วงหน้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญให้อย่างเหมาะสมด้วยนะครับไม่ใช่ว่า อยากจะให้สัญญาณแบบผิดๆก็ให้อันนี้ก็คือไม่ได้นะครับผมก็การให้สัญญาณเนี่ยมันเหมือนว่าเรากำลังบอกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพราะคนขับด้านหลังในบางครั้งก็ต้องการเวลาที่จะตัดสินใจเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคุณจะจอดคุณจะเบรกไม่ใช่ว่าอยากจะทำก็ทำได้เลยเราควรจะให้สัญญาณล่วงหน้านะครับย้ำว่าล่วงหน้านะครับเพื่อที่ให้คันหลังของเราที่ขับตามมามีเวลาตัดสินใจนะครับเช่นเดียวกับเวลาที่เราจะออกจากซอยหรือออกจากจุดจอดรถต่างๆอย่ามองเพียงแค่ว่ามีช่องว่างแล้วก็ออกทันทีนะครับเราควรจะมองว่ารถที่กำลังมาเนี่ยอาจจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือมาด้วยความเร็วหรือมาในจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับให้เราคิดไว้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะมีเวลามองเห็นเรามากพอหรือไม่นะครับเพราะเราเนี่ยไม่สามารถไปบังคับได้นะครับว่าคนอื่นจะต้องไม่ประมาทอย่างน้อยเราเริ่มที่ตัวเราระวังตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ดีที่สุดครับอีกประเด็นเนี่ยที่อยากให้ชวนคิดสำหรับภูเก็ตเนี่ยคือคนเดินเท้าที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นเลยนะครับในพื้นที่ท่องเที่ยวนะเราจะเห็นได้เลยนะว่าคนเดินข้ามถนนเนี่ยมีมากเยอะมากๆจริงๆโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวบางคนอาจจะหยุดดูแผนที่บางคนอาจจะมองสถานที่ท่องเที่ยวมากกว่าการมองรถนะครับบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับสภาพการจราจรนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อขับรถผ่านบริเวณที่มีคนเดินจำนวนมากๆสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมาดูทางม้าลายดูไฟแดงไฟเขียวแต่เราจะต้องมองพฤติกรรมครับของคนที่ใช้ถนนอยู่ของคนริมถนนนะครับว่าเขาเป็นยังไงบางครั้งให้เรานึกถึงง่ายๆเลยนะครับมีครอบครัวแล้วก็มีเด็กนะครับครอบครัวสามารถดูแลเด็กได้ดีแค่ไหนมั่นใจใช่ไหมครับว่าเด็กที่กำลังวัยซุกซนเนี่ยจะไม่สะบัดมือคุณพ่อคุณแม่แล้ววิ่งมากลางถนนนึกออกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องคาดการพฤติกรรมของคนในถนนถ้าเรามองว่าครอบครัวนี้ดูแลลูกได้อย่างดีเลยนะครับจับแน่นทั้งพ่อทั้งแม่นะครับผมหรืออุ้มลูกอยู่โอเคตรงนี้ก็อาจจะไม่มีอันตรายอะไรแล้วก็เขาเรียกว่าแต่เราค่อยห้ามประมาทนะครับก็คือเป็นการสังเกตเอาไว้ล่วงหน้านะครับผมแล้วก็ค่อยไปสังเกตอย่างอื่นต่อนะครับว่าจะมีอันตรายหรือมีความเสี่ยงอะไรไหมนะครับก็สังเกตแต่พอดีแล้วกันนะครับอย่าไม่ใช่ว่าโอ้โหนั่นก็อันตรายนี่ก็ดูจะเสี่ยงจ้องไปซะทุกอย่างจนกลายเป็นว่าเราไม่มีสมาธิในการดูบริเวณการจราจรด้านหน้าเลยอันนี้ก็อันตรายนะครับก็อย่างที่บอกไปอย่ารอให้เกิดอันตรายเลยนะครับผมบางครั้งระยะเบรกของเราเนี่ยก็สั้นกว่าที่คิดนะครับขอไปครับยาวกว่าที่คิดบางครั้งเนี่ยก็เบรกไม่ทันก็มีนะครับเราจึงต้องระมัดระวังกันให้มากๆเลยโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดท่องเที่ยวของเรานี่แหละครับเป็นสิ่งที่จะต้องพึงระลึกไว้เสมอเลยเพราะว่านอกจากจะส่งผลต่อเรื่องของชีวิตยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดนะครับผมส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยนะเพราะว่าความปลอดภัยนะครับส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวถูกไหมครับถ้าสถิติอุบัติเหตุความอันตรายของจังหวัดของเราเพิ่มสูงขึ้นหรือมีเยอะมุมมองของถ้าเป็นเราอะครับเรารู้ว่าสมมติว่าปลายทางของเราที่อยากจะไปเที่ยวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะมากเราอยากจะไปไหมครับเราคงไม่อยากเอาชีวิตเราไปเสี่ยงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันแล้วกันนะครับผมช่วยชีวิตตัวเอง

0: พูดอย่างนี้เลยนะครับพูดตรงๆกันเลยว่าช่วยชีวิตตัวเองให้มีชีวิตรอดนี่แหละครับช่วยชีวิตช่วยเซฟหัวใจของคนที่เรารักที่รอเรากลับไปหานะครับแล้วก็ช่วยจังหวัดของเราให้มีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับผมฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเบรกที่2เบรกสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็ฝากใจฝากแบบเขาเรียกว่าความเป็นห่วงห่วงใยแล้วกันให้กับทุกท่านที่ฟังวิทยุของเราในวันนี้แล้วก็ที่ติดตามทางเพจโสทภูเก็ตเรดิโอด้วยนะครับเอาละครับผมก็วันนี้นะครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วทางกระผมนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระสัยนะครับแล้วก็พี่ทีมงานโสทภูเก็ตก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมก็ไปฟังเพลงเพราะๆกันนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
2: ไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
3: ผมก้าวตกเรือครับ
2: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
4: ผมโดนมีดแทงครับ
2: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
4: จะไม่รู้อ่ะ
2: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
4: ินเหล้า
2: แล้วยังไงต
4: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
2: แล้วยังไงต
4: ่อไม่รู
1: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
5: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเบาหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอะ
6: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
5: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
6: อารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแค่ริบ

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: หนึ่งนาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถที่ทำการตกแต่งแก้ไขแผ่นป้ายทะเบียนทั้งที่ทำด้วยกระดาษเขียนด้วยลายมือหรือทำทะเบียนขึ้นเองทั้งหมดนี้เป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายนะคะกรมการขนส่งทางบกฝากย้ำเตือนเจ้าของรถบางรายใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเองทำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิกทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนแบบประมูลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.รถยนต์พุทธศักราช2522มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทส่วนการทำป้ายทะเบียนรถปลอมอาจมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารหากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหายสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนค่ะด้วยความปรา

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: าสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสาม

0: การครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสธนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพาอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นลมแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้ชาวเรือปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่

0: าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณนะคะโดยในช่วงเวลานี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตพังงาตะกั่วป่ากระบี่และระนองและในวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวเรวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงบ่ายในช่วงสายของวันนี้ค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักรับฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่และกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
2: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงาน

0: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
1: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
0: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
1: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: ค่ะสวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่รายการเล่าข่าวอันดามันนะคะในช่วงเล่าข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะสุภจีหารือเศรษฐกิจอาเซียนรับมือความท้าทายชูความมั่นคงทางอาหารเดินหน้าเจรจาเดป้าหารือ14คู่เจรจาเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี้ค่ะนางสุภจีสุพัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้จะต้องเผชิญมาตรการทางภาษีความผันผวนทางด้านราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยไทยมองว่าอาเซียนยังมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกนะคะและเสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคซึ่งในปีนี้อาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องทั้งการจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์การสรุปผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจอาเซียนนะคะการเร่งรัดการบังคับใช้อัปเกรดอาร์ติก้าตลอดจนการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียและความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาเพื่อเตรียมเสนอผลลัพธ์เข้าสู่ต่อผู้นำอาเซียนค่ะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอีกทั้งก็ได้ร่วมกันวางแผนของอาเซียนกับ14คู่เจรจาด้วยนะคะได้แก่ประเทศจีนฮ่องกงเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินเดียอาเซียนบวก3อาเซียนบวก8ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดารัสเซียสหภาพยุโรปสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งจะมุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันรวมถึงได้มีการลงนามพิธีสารฉบับที่1โดยไทยจะเป็นผู้ประสานงานหลักในการเจรจาจนสำเร็จเมื่อวันที่20มีนาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งพิธีสารฉบับนี้นะคะเป็นการต่อยอดความตกลงด้านการลงทุนฉบับเดิมให้ขยายความครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนี้ค่ะไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการเปิดรับการลงทุนที่มีคุณภาพและขยายการลงทุนไปยังฮ่องกงอีกทางนึงด้วยค่ะรวมถึงก็ได้ใช้โอกาสนี้นะคะในการพบปะหารือทวิภาคีกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อติดตามผลการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนซึ่งได้สรุปกรอบการเจรจากับ USTR นะคะหรือผู้แทนการค้าสหรัฐตั้งแต่เมื่อครั้งที่เดินทางมาเยือนวอชิงตันดีซีเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้ค่ะ ในชั้นนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็จะต้องไปตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำความตกลงให้สอดคล้องตรงกันเพื่อความรอบคอบและชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ยังได้เดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดงาน Vietnamese Week in Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Discovery the Charm of Vietnam ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569เป็นความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามแล้วก็ภาคเอกชนนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574พร้อมผลักดันเป้าหมายการค้าระหว่าง2ประเทศให้ได้ถึง 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีเลยค่ะสำหรับดร.กิริดาเผาพิจิตรนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในการจัดงานดังกล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสำคัญทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเวียดนามโดยเฉพาะกลุ่มเซ็นทรัลนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทรายใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามแล้วก็มีบทบาทในการเชื่อมโยงสินค้าบริการและผู้บริโภคของทั้งสองประเทศค่ะการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นตัวอย่างของการโคครีเอชันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสร้างโอกาสทางการค้าในประเทศไทยแล้วก็ยังช่วยต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคตด้วยค่ะอีกทั้งไทยก็ยังมีรายได้จากการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนนะคะที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับเป็นความร่วมมือทางด้านการค้าในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยค่ะเรายังคงอยู่กันต่อกับข่าวงานประชุมอันสุดยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะคะไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยประเทศไทยพร้อมต้อนรับ191ประเทศสู่การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยประชุมด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนะคะได้รับการขนานนามว่าโอลิมปิกทางการเงินซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569หน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกในอนาคตหลังจากที่ประเทศไทยได้เคยสร้างประวัติศาสตร์และประสบความสำเร็จอย่างสง่างามในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกเมื่อปี2534ค่ะสำหรับนายเอกนิตนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งในฐานะของเจ้าภาพนะคะก็ได้ชูแนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้เยาวชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยได้น้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจสากลที่สมดุลยั่งยืนแล้วก็มีภูมิคุ้มกันและยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยค่ะสำหรับการขับเคลื่อนเชิงนโยบายบนเวทีครั้งนี้นะคะรัฐบาลไทยได้เชื่อมโยงวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติผ่าน4เสาหลักที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญและทุกประเทศก็กำลังขบคิดหาทางออกด้วยค่ะใน4เสาหลักนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเสาที่1การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นไทยสามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐอาทิระบบพร้อมเพย์และ Cross Border QR และการนำข้อมูลและเทคโนโลยี AI มาใช้ในการส่งผ่านมาตรการและบริการภาครัฐและสาธารณสุขเพื่อวางกรอบนโยบายที่แม่นยำและตรงเป้าหมายค่ะสำหรับเสาหลักที่2เสาที่2นะคะการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะโดยได้นำเสนอศักยภาพของไทยในการเป็นทัชฮับทางการค้าการเงิน และการลงทุนของเอเชียพร้อมส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและความร่วมมือรูปแบบใหม่ค่ะเสาที่3นะคะการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการปฏิรูปสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการปรับตัวและเปลี่ยนผ่านพลังงานที่สมดุลและเสาสุดท้ายนะคะก็คือเสาที่4การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนค่ะเปลี่ยนความท้าทายสังคมสูงวัยให้เป็นโอกาสขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมทางการเงินไม่เพียงเท่านี้นะคะอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกค่ะโดยคัดสรรเอาผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยอาทิเช่นผ้าทอตีนจกไทยลื้อผ้าเขาม้าลายช้างและผ้าบาติกพิมพ์ลายค่ะก็จะเป็นผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถนะคะซึ่งจะนำมาใช้ในการตกแต่งและสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สากลโลกค่ะภายในงานก็ได้มีการจัดแสดงแล้วก็เสิร์ฟอาหารเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยด้วยค่ะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้สัมผัสกับรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์เช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% คุณภาพพรีเมียมคัดพิเศษเลยค่ะจะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผ่นดินไทยและวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่น้ำอู่ข้าวของภูมิภาคค่ะทางด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าด้วยความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นทั้งระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศนะคะในการประชุมครั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มุ่งนำเสนอศักยภาพการพัฒนาโลกการเงินยุคใหม่ภายใต้แนวคิดการสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงเพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลก็ต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมด้วยค่ะการเงินระบบการเงินที่จะปลอดภัยและทั่วถึงได้นะคะก็จะต้องมี3กลไกด้วยกันกลไกแรกก็คือต้องจัดการกับภัยทุจริตทางดิจิทัลที่กระทบความเชื่อมั่นในระบบการเงินโดยตรงค่ะสำหรับกลไกที่2นะคะก็จะต้องลดความเสี่ยงทางของภัยไซเบอร์ได้ค่ะเพื่อให้ระบบการเงินรองรับความเสี่ยงจากเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันระบบก็ยังคงพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานและผู้ให้บริการที่มีความกระจุกตัวสูงและกลไกสุดท้ายนะคะก็จะต้องสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่เข้าถึงได้และเป็นธรรมนะคะเพื่อป้องกันการถูกกีดกันการเข้าถึงบริการทางการเงินและความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในยุคที่การเข้าถึง AI และ Digital Footprint นะคะอาจจะสร้างความเหลื่อมล้ำในรูปแบบใหม่หากขาดการออกแบบนโยบายที่รอบคอบซึ่งมีหัวใจสำคัญก็คือการวางนโยบายทางการเงินที่มองเห็นคนเป็นศูนย์กลางไม่เพียงแค่สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ทางการเงินให้แก่ประชาชนเท่านั้นขณะเดียวกันก็จะต้องช่วยปลดล็อกให้กับคนตัวเล็กๆคนกลุ่มเล็กๆค่ะเช่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุตลอดจนกลุ่มผู้ประกอบการ SME นะคะที่จะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อได้อย่างเป็นธรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้มีความปลอดภัยและเท่าเทียมกันได้ค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์ผ่านกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint ค่ะซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ระดับโลกที่จะเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศกับ The International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะก็จะ

ะท้อนให้เห็นว่าไทยก็มีแนวคิดที่เป็นสากลและเป็นผู้นำทางความคิดในการจุดประกายให้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อลดปัญหาและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ

0: อย่าทำแบบนั้นนะ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.ค่ะ
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วล้าวเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
3: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวเพิ่งตกใจไปตา
2: ป้าครับโปรพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทร

0: ใช่โดนพ่อ17เปซี่ครับป้า
1: เอาแล้วลูกเอ้ยอย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
3: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเซลบอดแคสเตือนทุกคนเลย
2: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
3: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสะการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
2: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
3: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
6: ก็กลับเข้าสู่ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะประเดิมกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในกำหนดกรอบการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมค่ะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประกาศใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายในเพื่อกำหนดภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงานหน้าที่ความรับผิดชอบอำนาจหน้าที่การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจรับด้วยค่ะเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยตรวจรับมีความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดอย่างชัดเจนและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในนะคะเป็นกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐโดยประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบทั้งนี้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดยึดถือหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะสำหรับขอบเขตการปฏิบัติงานนะคะจะครอบคลุมการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดการตรวจสอบด้านการดำเนินงานการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการตรวจสอบด้านการบริหารและการปฏิบัติงานการสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในตลอดจนการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาโดยมุ่งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลค่ะการดูแลทรัพย์สินรวมถึงความประหยัดและการคุ้มความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรด้วยค่ะหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนะคะก็จะมีหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงดำเนินการตรวจสอบตามแผนและโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมายรายงานผลการตรวจสอบอย่างถูกต้องเที่ยงธรรมชัดเจนรัดกุมครบถ้วนและทันการค่ะติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะการให้คำปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาบุคลากรและจัดให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอกตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดทั้งนี้กฎบัตรกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาวเพื่อพิจารณาอนุมัติและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจะต้องรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขณะที่หน่วยรับตรวจจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบนะคะก็จะแบ่งเป็น2ลักษณะได้แก่การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาโดยผู้ตรวจสอบภายในจะต้องดำรงความเป็นอิสระไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและปราศจากการแทรกแซงในการปฏิบัติงานพ ร้อมยึดถือจริยธรรมและกรอบความประพฤติที่ดีงามเพื่อให้การตรวจสอบภายในของจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอิสระและเที่ยงธรรมกับอีกหนึ่งข่าวนะคะที่น่ายินดีของเด็กและเยาวชนชาวภูเก็ตค่ะที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีเอเชียนะคะพิด้าเดสอะคาเดมีสร้างชื่อบนเวทีเอเชียคว้ารางวัลจากการแข่งขันเอเชียโอเพนแดนซ์แชมเปี้ยนชิพ2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะพิด้าแดนซ์อะคาเดมีนะคะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองในจังหวัดภูเก็ตด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนนะคะด้วยการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเต้นระดับนานาชาติรายการเอเชียโอเพนแดนซ์แชมเปี้ยนชิพ2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยนักเรียนพิด้านะคะก็ได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านการเต้นในหลากหลายประเภทเลยค่ะทั้งบัลเล่ฮิปฮอปโมเดิร์นแจ๊สเคป๊อปและเดมิคาแรคเตอร์ค่ะซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้นะคะนักเรียนจากพิด้าแดนซ์อะคาเดมี่ก็ได้คว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น18รายการประกอบด้วยโกลอวอร์ด6รายการซิลเวอร์อวอร์ด11รายการและบอสอวอร์ด1รายการพร้อมกับคว้ารางวัลพิเศษท็อปสกอเลอร์และก็ทุนการศึกษาด้วยค่ะซึ่งน้องๆนะคะก็มีความสามารถกันมากเลยนะคะจากการแข่งขันครั้งนี้นะคะดิฉันก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ความตั้งใจของน้องๆที่ได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งพี่ได้แดนอะคาเดมี่นะคะก็ได้ทำให้น้องๆนะคะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาบนเวทีโลกนี้ค่ะมีการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ทีมครูผู้ฝึกสอนนะคะที่ผลักดันให้นักเรียนได้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่ากลับมาพัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไปค่ะดิฉันก็รู้สึกภูมิใจกับความสามารถของน้องๆแล้วก็จะขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอขอบคุณไปยังผู้ปกครองแล้วก็ทีมงานครูผู้ฝึกสอนกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะขยับมาที่จังหวัดระนองกันบ้างค่ะจังหวัดระนองนะคะจัดมหากรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี2569ส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติดเมื่อวันนี้เวลา 9:30 นาทีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดงานมหากรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดระนองประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมพลับเพลิงทานชั้น2โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะคะโดยมีนายแพทย์นรเทพอัศวพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการ To Be Number One จังหวัดระนองผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรผู้มีเกียรติและสมาชิก To Be Number One เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนค่ะจังหวัดระนองนะคะได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ภายใต้การอุปถัมภ์ของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็สามารถป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้ไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะพร้อมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องแสดงความสามารถตามความถนัดของตัวเองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินการโครงการ To Be Number One ร่วมกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะคะได้จัดมหากรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One จังหวัดระนองซึ่งครั้งนี้นะคะก็จัดเป็นครั้งที่9แล้วค่ะเพื่อเปิดโอกาสให้กับสมาชิกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็เชิดชูเกียรติหน่วยงานชมรมบุคลากรและเยาวชนที่มีผลการดำเนินงานโครงการนี้เป็นที่ประจักษ์ค่ะสำหรับภายในงานนะคะก็จะมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองที่เกี่ยวกับโครงการ To Be Number One ค่ะการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนการแสดงความสามารถของสมาชิก To Be Number One จังหวัดระนองและการแข่งขัน To Be Number One ระนอง Cover Dance 2026ค่ะโดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สถานประกอบการและชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว การจัดงานในครั้งนี้นะคะนับเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างสร้างสรรค์มีความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดระนองอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดค่ะขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพบปะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดินหน้าบูรณาการแก้ปัญหายาเสพติดภัยพิบัติยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเมื่อวานนี้นายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ2569ครั้งที่1/2569โดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอำเภอส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นณห้องประชุมนางหงโรงแรมเรือเอราวัณจังหวัดพังโรงแรมเรือเอราวัณพังงาอำเภอเมืองพังงาค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีประเด็นที่สำคัญก็ได้แก่การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการติดตามตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งรายงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับงบจัดสรรในปีพุทธศักราช2570ด้วยค่ะพร้อมทั้งติดตามหารือข้อราชการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วยนอกจากนี้นะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาก็ได้แจ้งเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงาได้ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นในการดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงาก็ได้มีการชี้แจงได้แจ้งโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยและให้ความส่งให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์นะคะผ่านระบบพมจ.แคร์ค่ะทั้งนี้การประชุมดังกล่าวอะค่ะก็ได้ส่งเสริมการทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประสานความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะยังคงอยู่ที่ข่าวภาคใต้นะคะเทศบาลตำบลท้ายเหมืองได้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกซุ้มอาหารในงานกินผักอิ่มบุญ9บาทค่ะขอเชิญนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีและแบ่งปันอาหารเจแก่พี่น้องประชาชนค่ะซึ่งผู้มีจิตศรัทธานะคะก็สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมออกซุ้มอาหารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคม2569ค่ะโดยมีกำหนดการออกซุ้มบริการอาหารนะคะในวันที่16ตุลาคม2569ณบริเวณตลาดเทศบาลตำบลท้ายเหมืองนับในเวลา 13:30 นถึง 16:30 นนะคะส่วนใครที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะจองซุ้มอาหารนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่คุณก้อยเบอร์โทรศัพท์0862798737คุณแตงไทย0825379565และคุณมด0809451622ค่ะมาร่วมสืบสานประเพณีร่วมสร้างบุญแล้วก็ร่วมแบ่งปันความอิ่มอร่อยไปด้วยกันนะคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวในจังหวัดกระบี่กันบ้างนะคะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเวทีเติมโอกาสดันผลิตภัณฑ์กลุ่มเปราะบางสู่ตลาดยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนเมื่อวันนี้เวลา 16:00 นนายอังกูลศิราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีเติมโอกาสการแสดงศักยภาพและต่อยอดการขยายผลการรวบรวมผลิตภัณฑ์เด็กในครัวเรือนในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสตรีและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กลุ่มเปราะบางในทุกมิติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569ของจังหวัดกระบี่ณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลกระบี่โดยมีนางสรินทิพย์ศิราเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ร่วมในพิธีด้วยค่ะโอกาสนี้นะคะนางปาริญาตแขกเพลงค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่าเพื่อเปิดพื้นที่และสร้างโอกาสให้กับเด็กในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุคนพิการสตรีและผู้ด้อยโอกาสได้แสดงศักยภาพความสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือผลงานสู่สาธารณะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพนำไปสู่การสร้างรายได้และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนค่ะตลอดจนสร้างความตระหนักแก่สังคมถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของกลุ่มเปราะบางตามหลักการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่เด็กในครัวเรือนเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการคุณสตรีผู้ได้โอกาสในจังหวัดกระบี่วิทยากรเจ้าหน้าที่แล้วก็มีประชาชนมาร่วมงานไม่ต่ำกว่า500คนทีเดียวค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะประกอบด้วยการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพการแสดงความสามารถบนเวทีของกลุ่มเป้าหมายการแสดงทอล์คโชว์ในหัวข้อคุณค่าของผู้สูงอายุและคนพิการโดยดร.กิติพรบุญเพชรโดยดร.กิติพรบุตรเพชรค่ะนักวิชาการอิสระและเวทีเสวนาในหัวข้อเติมเต็มโอกาสกลุ่มเปราะบางสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มากล่าวเปิดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะโดยได้เน้นย้ำว่าจังหวัดกระบี่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มองกลุ่มเปราะบางเด็กผู้พิการผู้สูงอายุสตรีแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสว่าเป็นเพียงผู้รอรับโอกาสอย่างเดียวนะคะแต่ยังมองเห็นคุณค่าและความสามารถแล้วเติมเต็มโอกาสเหล่านี้ค่ะให้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีพร้อมย้ำว่าทุกคนล้วนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ในทุกมิติค่ะและข่าวปิดท้ายประจำวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบรางวัลโครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SMEด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดสู่การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่และมอบโล่รางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะแก่โรงเรียนที่ชนะเลิศระดับจังหวัดค่ะเมื่อวันนี้เวลา 9:45 น.ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจังหวัดกระบี่ครั้งที่9/2569นายอังกูลศิราเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการ SME ด้วยนวัตกรรมพลังงานสะอาดสู่การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ณห้องประชุมพนมเบญจาชั้น5ศาลากลางจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่โดยสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลนะคะก็ได้แก่มีจำนวน3แห่งนะคะได้แก่นายวิชวินกราปัญจะร้านอาหารเขาทองฮิลนางปวีณารอดทองร้านอาหารน้องโจกระบี่และร้านโบทานี่คาเฟ่ค่ะโบทานี่คาเฟ่แอนด์อิตาลีค่ะขณะที่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบนะคะด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดสู่การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตก็ได้มี2วิสาหกิจชุมชนนะคะที่ได้รับรางวัลก็ได้แก่นายบุญส่งนับทองวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านคลองพลเพลาและนายประเสริฐชาตะวิทยาบุตรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พลังงานและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติปากคลองอ่าวลึกน้อยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการมอบรางวัลมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนที่มีผลการชนะได้มอบโล่รางวัลการประกวดสวดมนต์ด้วยนะคะก็ได้แก่โรงเรียนในระดับประถมศึกษานะคะประเภททีมหญิงล้วนได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเสียดประเภททีมชายล้วนได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยเสียดเช่นกันค่ะสำหรับระดับมัธยมศึกษานะคะโรงเรียนทีมหญิงล้วนได้แก่โรงเรียนพนมเบญจาและทีมชายล้วนได้แก่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจังหวัดกระบี่ค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสาย

วันนี้ค่ะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตขึ้นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวท.ภูเก็ตขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่โดยเด็ดขาดช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: แปะเจีย
6: ใต้โต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวขอให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้พร้อมออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงนายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่

0: ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนายไพบูลย์ ณลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศภาภาครายงาน
0: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,900 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
5: เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
4: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.
6: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
7: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
6: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
7: อ๋อ

0: บบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
0: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ใครเป็นคนฉลาดก็จะต้องระลึกนึกไว้ดีๆอย่าพูดออกคำฉลาดฉลาดแล้วมันก็จะดีเสมอไปคนฉลาดมันก็ทำบาปหรือทำชั่วได้ลึกซึ้งกว่าคนโง่ดูกันในข้อนี้บ้าง
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิวรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz และก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ยังสามารถรับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะและก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณกับเรากันไว้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะและในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่น้องน้ำฝนจะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของภาครัฐนะคะจากส่วนกลางค่ะคุณผู้ฟังรวมไปถึงเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะทั้งนี้คุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวรายละเอียดต่างๆนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนและรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
3: ์กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะประเทศไทยของเราพร้อมแล้วนะคะสู่เวทีเศรษฐกิจการเงินระดับโลกค่ะกับการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนะคุณผู้ฟังซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะก็ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจทางการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะคุณฟังเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังนะคะที่จะทำให้สายตาจากทั่วทุกมุมโลกนะคะจับจ้องมายังประเทศไทยนะโดยเป็นการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางสถาบันการเงินนะคะนักคิดนักวิชาการค่ะด้านเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะมาประชุมหารือประเด็นสำคัญนะอย่างเช่นการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะเสถียรภาพทางการเงินการลดความเหลื่อมล้ำนะคะความลดความยากจนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงหนี้สาธารณะนะแล้วก็เทคโนโลยีทางการเงินสินทรัพย์ดิจิทัลและก็การรับมือกับภัยไซเบอร์ทางการเงินกันด้วยค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศค่ะเพื่อที่จะให้เกิดเสถียรภาพการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะการจัดประชุมระดับโลกนี้นะก็มีการเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อปี2490นะคะแล้วก็การจัดขึ้นเป็นประจำในทุกเดือนตุลาคมของทุกๆปีนะคะซึ่งหลักๆค่ะเขาก็จะประชุมกันอยู่ที่สำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีค่ะสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องกัน2ปีนะคะแล้วก็ทุกปีที่3จะหมุนเวียนไปจัดในประเทศสมาชิกเพื่อเชื่อมโยงความหลากหลายของภูมิภาคและก็ความร่วมมือจากทั่วโลกค่ะจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันค่ะมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะคะที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งค่ะประเทศแรกค่ะได้แก่ตุรกีค่ะครั้งแรกของตุรกีนะคะก็เมื่อปี2494ค่ะแล้วก็ครั้งที่2ในปี2552ประเทศถัดมาค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อปี2507ค่ะแล้วก็ปีที่2จัดขึ้นเมื่อปี2555ค่ะและประเทศที่3ก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2534ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเซอร์กิตจากความสำเร็จในครั้งนั้นนะคะก็ทำให้ในปีนี้ค่ะ2569ประเทศไทยของเราก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมอีกครั้งค่ะในรอบ35ปีซึ่งสะท้อนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศที่ประชาคมโลกนะคะก็เชื่อมั่นแล้วก็ให้ความสนใจในด้านการเงินแล้วก็การคลังระดับโลกค่ะคุณผู้ฟังคะย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วนะคะเมื่อปี2534ค่ะประเทศไทยของเราก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกครั้งสำคัญนะคะเป็นการประชุม World Bank Group ครั้งแรกนะคะที่กรุงเทพมหานครค่ะถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญค่ะที่ทำให้คนไทยของเรานะคะก้าวขึ้นมาอยู่ในแผนที่เศรษฐกิจโลกนะคะรวมไปถึงการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยของเราในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาคค่ะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริการเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมนับหมื่นคนจากทั่วโลกค่ะและนี่ก็คือความการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะว่าไทยของเราค่ะมีความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจของโลกค่ะจากนั้นค่ะในเดือนตุลาคมปี2566นะที่กรุงมาราเกสประเทศโมร็อกโกค่ะในระหว่างการประชุมนะคะก็ได้มีการลงบันทึกความเข้าใจแล้วก็ให้ประเทศไทยของเราค่ะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ครั้งสำคัญนี้ครั้งค่ะในปี2569จากการคัดเลือกจาก IMF แล้วก็ World Bank Group นะจนนำมาสู่การประชาสัมพันธ์ให้เป็นเจ้าภาพของไทยณกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2024นะคะและล่าสุดค่ะในการประชุมนะคะเมื่อปีที่แล้วค่ะประเทศไทยของเรานะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปจัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วได้นำเอาธีมในส่วนของการสัมผัสหัตถศิลป์ไทยนะชูเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์การสานแบบไทยค่ะแล้วก็กิจกรรมสานปลาตะเพียนนะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกแล้วก็ในปีนี้ค่ะในปี2569ค่ะก็มีซีรีส์กิจกรรมการประชาสัมพันธ์นะคะ Road to Thailand อย่างต่อเนื่องค่ะการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะเราก็จะจัดประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะในวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะมีการยกระดับบทบาทของไทยของเรานะคะในเวทีโลกอีกครั้งด้วยการนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาผ่านการกำหนดธีมของประเทศไทยแล้วก็การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะเปิดโอกาสการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมไปถึงการแสดงศักยภาพของประเทศไทยของเราในด้านต่างๆค่ะต่อยอดในส่วนของผู้นำแล้วก็ผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจากทั่วโลกค่ะดังนั้นค่ะการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การจัดประชุมระดับนานาชาตินะคะแต่เป็นโอกาสของคนไทยของเราแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะในการที่จะแสดงศักยภาพความพร้อมแล้วก็อัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกในเรื่องขององค์ประกอบในการจัดการประชุมค่ะอย่างเช่นการใช้ผ้าไทยค่ะซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและก็รายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยของเราในหลายภาคส่วนเลยนะทั้งผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารการคมนาคมการบริการธุรกิจท้องถิ่นนะพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะโดยในการประชุมค่ะจะนำแนวคิด Green Meeting และก็ผนังห้องประชุมแบบแผ่นผนังสำเร็จรูปมาใช้นะซึ่งสามารถรื้อแล้วก็นำกลับมาใช้ได้ใหม่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศค่ะซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางนะผู้บริหาร IMF แล้วก็ World Bankนักลงทุนค่ะสถาบันการเงินภาคเอกชนนะคะแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกโดยมีการประชุมหลักนะคะณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็การประชุมย่อยอีกประมาณ 1,000 การประชุมค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคาดว่าการประชุมดังกล่าวนะคะก็จะทำเงินสะพัดให้กับระบบเศรษฐกิจไทยของเราเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็ความสำเร็จของการประชุมครั้งนี้ก็จะเกิดขึ้นต้องอาศัยในส่วนของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ให้คนไทยทุกคนค่ะได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการภาคบริการอาสาสมัครนะหรือว่าประชาชนทั่วไปเพราะนี่คือโอกาสสำคัญนะที่จะสร้างความประทับใจแล้วก็สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยของเราต่อประชาคมโลกค่ะรัฐบาลเองนะก็เชื่อมั่นว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์แล้วก็บทบาทของไทยเราในฐานะที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างความสมดุลนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกอย่างยั่งยืนค่ะในฐานะประชาชนคนไทยค่ะเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ที่เด่นชัดมาตั้งแต่เนิ่นนานกับคุณฝั่งสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะใดๆก็คืออัตลักษณ์ความเป็นสยามเมืองยิ้มของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะมาดูในส่วนประเด็นถัดมานะคะคุณผู้ฟังมีการผลักดันนวัตกรรมไทยของเรานะคะสู่ตลาดโลกค่ะเป็น Medical AI ค่ะคุณผู้ฟังทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศนานวงศ์สวัสดิ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิด Global Medical AI Summit 2026ค่ะ The Global Gateway for ThailandMedical AI Innovation ค่ะพร้อมเปิดตัวโครงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้านการแพทย์นะคะเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่ะคุณผู้ฟังมุ่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ Medical AI ของไทยของเรานะคะจำนวน44บริษัทสู่มาตรฐานสากลค่ะพร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการแพทย์เทคโนโลยีธุรกิจและก็การลงทุนค่ะเพื่อผลักดันนวัตกรรมของไทยสู่ตลาดโลกนะคะจัดโดยกระทรวงอวค่ะร่วมกันกับสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีวภาพวิทยาศาสตร์ องค์กรมหาชนนะคะแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะก็ได้มีกล่าวในเรื่องของบทบาทของ AI นะคะที่มีความสำคัญต่อระบบการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขค่ะตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลค่ะการสนับสนุนการวินิจฉัยนะคะการดูแลผู้ป่วยค่ะไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริการสุขภาพค่ะขณะที่ประเทศไทยของเรานะคะก็มีศักยภาพทางด้านบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการดังนั้นค่ะโจทย์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนา medical AI ค่ะแต่คือการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาสำหรับงานวิจัยแล้วก็ต้นแบบสู่การทดลองค่ะการรับรองมาตรฐานการใช้งานจริงแล้วก็การขยายสู่ตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะกระทรวงอวเองนะคะก็ขับเคลื่อนในส่วนของ Medical AI ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐค่ะคุณผู้ฟังภาคการแพทย์นะคะสถาบันการศึกษาแล้วก็วิจัยผู้พัฒนาเทคโนโลยีผู้ประกอบการแล้วก็ภาคการลงทุนค่ะครอบคลุมถึงแนวเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีมาตรฐานนะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์แล้วก็การต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่ะควบคู่ไปกับคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็จริยธรรมรวมไปถึงการคุ้มครองข้อมูลสุขภาพนะคะโดยงาน Global Medical AI Summit 2026นะคะก็เป็นกลไกเชื่อมโยงเครือข่าย Medical AIของไทยเรานะคะกับภาคการแพทย์ธุรกิจเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนทุกระดับนานาชาติค่ะเปิดโอกาสให้นวัตกรรมไทยของเรานะคะเชื่อมต่อกับตลาดโลกนะคะแล้วก็เป็นแนวเรื่องของการวางรากฐานระบบนิเวศของ Medical AI ของประเทศให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและก็ยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะภายในงานค่ะก็ยังมีในส่วนของเวทีเสวนายกระดับระบบนิเวศ Medical AI ของไทยนะคะสู่การเป็นผู้นำด้านการแพทย์อัจฉริยะในระดับภูมิภาคค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนนะคะมุมมองด้านศักยภาพและก็ความท้าทายของอุตสาหกรรมโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนค่ะแล้วก็แนวทางขยายตลาดสู่นานาชาตินะคะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของความก้าวหน้านะการใช้ AI กับทางการแพทย์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งมีแนวเรื่องของหลากหลายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวเรื่องของการวินิจฉัยนะคุณผู้ฟังรวมไปถึงแนวเรื่องของการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะทางกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการเปิดพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศนะคะจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปจากบริษัทดอยคามค่ะเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรของไทยเราค่ะทางด้านนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมค่ะก็ได้มีการร่วมการหารือกับผู้บริหารบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดนะคะแล้วก็กลุ่มท่าอากาศยานเพื่อที่จะหาแนวทางเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดอยคำค่ะในพื้นที่ท่าอากาศยานภูมิภาคทั่วประเทศค่ะเพื่อนำศักยภาพของโครงข่ายสนามบินภูมิภาคมาช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรค่ะเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยนะทั้งพืชผักและก็ผลไม้ค่ะมีคุณภาพสูงแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะการขยายจุดจำหน่ายในพื้นที่ท่าอากาศยานจึงเป็นการช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีค่ะทั้งนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะทางกระทรวงคมนาคมก็ได้ความสำคัญกับการยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคค่ะให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นนะคะจึงได้มอบหมายให้กรมท่าอากาศยานค่ะไปประสานรายละเอียดร่วมกันกับบริษัทดอยคำเพื่อพิจารณาคัดเลือกท่าอากาศยานที่มีความเหมาะสมและก็ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเราก็จะได้เห็นผลิตภัณฑ์ดอยคำนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอา

0: รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะคะทิศทางความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตนะแล้วก็ย้ำแนวเรื่องของกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ค่ะคือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและก็รัฐภูมิศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะในระยะข้างหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่จะนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ระบุว่าประเทศไทยของเราและก็ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือในเรื่องของการลงทุนมาอย่างยาวนานนะโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะซึ่งญี่ปุ่นก็ได้เป็นซัพพลายเออร์ที่เข้มแข็งในประเทศไทยของเรานะพร้อมชี้ว่าไทยควรต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมนะเป็นการพัฒนาให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์นะคะดิจิทัลและก็เทคโนโลยีเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยของเรานะคะไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและก็นักลงทุนจากต่างประเทศนะโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นค่ะเชื่อว่าญี่ปุ่นยังมีศักยภาพและก็มีความน่าสนใจนะคะในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและก็ภูมิภาคแล้วก็ไทยเองก็ควรที่จะใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนะในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงนะที่สามารถเชื่อมโยงกับนักลงทุนเดิมของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยของเราและก็ขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงค่ะทั้งนี้ค่ะนายกนะคะก็ได้ให้ทีมไทยแลนด์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์แล้วก็เศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดนะพร้อมนำข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะจากการประกอบการทำงานเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนพลังงานและก็พัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยให้ได้มากที่สุดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนูกุ้ง
0: จับจับลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่ะหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกั

ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการรอยเรื่องอันดามันนะคะเรามาติดตามกันในเรื่องของการพยุงราคาน้ำมันของกระทรวงการคลังกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านนายเอกนิติธรประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ได้กล่าวถึงข้อเสนอในการนำวงเงินกู้ส่วนที่ยังคงเหลือจากมาตรการเยียวยาผลกระทบวิกฤตตะวันออกกลางนะคะมาใช้ดูแลราคาน้ำมันผ่านการลดภาษีสัมปทานมิตรนะคะว่ารัฐบาลของเราก็มีเครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนจัดการราคาพลังงานอย่างหลายทางนะคะและต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะซึ่งทางด้านนายเอกนิตินะก็ได้กล่าวว่าเครื่องมือหลักนะคะมีอยู่3ส่วนนะคะอย่างแรกก็คือการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงการขอความช่วยเหลือจากโรงกลั่นให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาช่วยบรรเทาราคาขายปลีกนะคะแล้วก็การปรับลดภาษีสัมปทานมิตรหากสถานการณ์มีความจำเป็นค่ะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็ยังไม่ได้เลือกใช้การลดภาษีสรรพสามิตเนื่องจากทุกครั้งที่มีการลดภาษีรายได้ของภาครัฐจะหายไปทันทีค่ะขณะที่ภาระรายจ่ายก็ไม่ได้ลดลงตามนะคะสุดท้ายแล้วรัฐบาลอาจจะต้องกลับไปกู้เงินเพื่อที่จะชดเชยรายได้ที่หายไปค่ะจึงต้องพิจารณาลดผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะก็ยังมีการกล่าวเพิ่มเติมถึงจุดที่จำเป็นที่ต้องใช้มาตรการภาษีรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือแบบเจาะจงมากขึ้นค่ะโดยเน้นน้ำมันบางประเภทนะอย่างเช่น E20 แล้วก็ B20 ค่ะซึ่งมีสัดส่วนเอทานอลแล้วก็ไบโอดีเซลนะอยู่ในระดับสูงซึ่งให้ประโยชน์จากมาตรการไม่ได้จบเพียงแค่การลดราคาน้ำมันค่ะแต่ส่งผลไปต่อภาคการเกษตรด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะเอทานอลที่ใช้เป็นส่วนผสมใน E20 นะคะมีวัตถุดิบสำคัญจากอ้อยแล้วก็น้ำมันสำปะหลังค่ะขณะที่ไบโอดีเซลนะคะก็มีการเชื่อมโยงกับน้ำมันปาล์มค่ะดังนั้นค่ะหากเลือกใช้มาตรการลดภาษีกับน้ำมันกลุ่มดังกล่าวก็จะช่วยให้มาตรการด้านพลังงานเชื่อมโยงไปถึงรายได้ของพี่น้องเกษตรกรไทยในอีกทางหนึ่งค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายเอกนิติก็ได้ย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเรื่องค่าครองชีพต้องดำเนินควบคู่ไปกับการรักษาวินัยของการคลังด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีงบประมาณปัจจุบันค่ะเนื่องจากช่องว่างทางการคลังนะที่เหลืออยู่มีจำกัดเพียงประมาณ 10,000 กว่าล้านบาทนะคะหากออกมาตรการลดรายได้ของรัฐโดยไม่ประเมินภาระให้รอบด้านก็อาจจะทำให้ปัญหาด้านพลังงานลุกลามไปสู่ปัญหาฐานะของการคลังนะก็จะกลายเป็นภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตเกิดขึ้นได้ค่ะในส่วนของปีงบประมาณถัดไปนะรัฐบาลก็จะประเมินพื้นที่ทางการคลังอีกครั้งค่ะก่อนที่ตัดสินใจที่จะสามารถใช้

รการใดเพิ่มเติมได้มากน้อยเพียงใดค่ะสถาบันค่ะจัดอันดับความน่าเชื่อถือได้สำหรับในการประเมินรายงานล่าสุดว่าประเทศไทยของเราสามารถบริหารจัดการพลังงานได้ดีค่ะขณะเดียวกันยังรักษาวินัยทางการคลังได้อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลของเราต้องรักษาไว้ค่ะมาดูในส่วนของข่าวสารจากกฟผ.กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางกฟผ.นะคะก็เชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะร่วมส่งพลังแรงใจแรงเชียร์ทัพนักกีฬาของไทยสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะพร้อมร่วมเป็นพลังสนับสนุนนักกีฬาไทยให้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จบนเวทีกีฬาระดับนานาชาติค่ะสำหรับนักกีฬายกน้ำหนักนะคะกฟผ.ก็ได้มีการสนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547ค่ะพร้อมสนับสนุนศูนย์ฝึกยกน้ำหนักกฟผ.จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อช่วยให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายแล้วก็การฝึกซ้อมโดยทัพจอมพลังไทยนะคะตั้งเป้าในการทำผลงานเต็มที่ค่ะในเอเชียนเกมครั้งนี้นะแล้วก็ต่อยอดไปสู่การแข่งขันโอลิมปิก2028นะคะในส่วนของกีฬาเรือพายค่ะทางกฟผ.เองก็ได้มีการสนับสนุนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2555นะคะครอบคลุมตั้งแต่การแข่งขันในเรื่องของการค้นหานักกีฬารุ่นใหม่นะการพัฒนาผู้ฝึกสอนและก็บุคลากรค่ะตลอดจนสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมสนามและก็ที่พักเพื่อที่จะให้นักกีฬาของเรานะมีความพร้อมก่อนลงแข่งค่ะทั้งนี้นะทางกฟผ.ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะร่วมส่งแรงเชียร์และก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยโดยนักกีฬายกน้ำหนักของไทยก็จะเริ่มลงสนามตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ค่ะส่วนกีฬาเรือพายนะประเภทเรือกันเชียงค่ะแข่งขันในวันที่23ถึง24กันยาค่ะเรือแคนูคายักแข่งวันที่23ถึง26กันยายนค่ะคุณผู้ฟังและเรือแคนูสลาลอมค่ะก็จะแข่งในวันที่29กันยาจนถึง2ตุลาค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเบื้องหลังทุกความสำเร็จนะคะนอกจากความมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็การฝึกซ้อมของนักกีฬาแล้วทุกแรงเชียร์ค่ะคุณผู้ฟังจากคนไทยก็ยังเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญแน่ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราก้าวลงสนามอย่างเต็มศักยภาพค่ะเพื่อสร้างผลงานแล้วก็นำความภาคภูมิใจกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะก็ได้ร่วมกันกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะฮะเร่งระงับแล้วก็เผยแพร่คอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งภาพยนตร์ซีรีส์นะก็แล้วก็คลิปวิดีโอค่ะพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้งดรับชมแล้วก็สนับสนุนสื่อเถื่อนนะฮะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและก็ข้อมูลทางการเงินค่ะทางด้านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้เปิดเผยถึงปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะก็ทำให้ประชาชนค่ะเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆนะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังเป็นช่องทางทำให้เกิดการละเมิดสิทธิ์แล้วก็มีรูปแบบซับซ้อนแล้วก็รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะส่งผลให้การติดตามแล้วก็การระงับการผลิตเป็นความท้าทายนะคุณผู้ฟังทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเร่งร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะร่วมการปราบปรามและก็สกัดกั้นในส่วนของเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์อย่างทันท่วงทีนะซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทางด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลค่ะจากกรณีล่าสุดนะทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ว่ามีการลักลอบนะนำเนื้อหาไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆค่ะโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการดึงดูดผู้ชมนะอย่างเช่นเผยแพร่คลิปตัวอย่างเพื่อเชิญชวนพร้อมแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นเพื่อให้รับชมเข้ากลุ่มในการลงทะเบียนแล้วก็ชำระเงินค่ะ
ผู้กระทำผิดนะคะมักหลีกเลี่ยงการตรวจสอบด้วยการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์แล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศค่ะหรือใช้วิธีการกดลิงก์เข้าไปหลายทอดค่ะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างยากขึ้นนะคะเบื้องต้นค่ะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งระงับเนื้อหาต่างๆนะที่ถูกเผยแพร่ออกไปพร้อมให้คำแนะนำทางกฎหมายให้แก่ผู้ร้องเรียนทั้งนี้ค่ะการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าคลิปที่มีลิขสิทธิ์ไปทำซ้ำหรือว่าเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537ค่ะหากเป็นการกระทำเพื่อการค้าก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนจนถึง4ปีค่ะหรือปรับตั้งแต่ 100,000 จนถึง 800,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแล้วก็เตือนภัยแฝงจากคอนเทนต์เถื่อนนะคุณผู้ฟังทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะก็ให้ประชาชนค่ะใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆนะโดยเฉพาะช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงนะจากการถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงความเสี่ยงจากการกดลิงก์ค่ะคุณผู้ฟังการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็การติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จักนะซึ่งอาจจะนำไปสู่การถูกโจรกรรมข้อมูลได้ค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะคอนเทนต์ที่ดูเหมือนให้รับชมฟรีหรือว่ามีราคาถูกกว่าปกตินะมักแฝงมาด้วยภัยอันตรายทางออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังการเลือกรับชมผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและก็ช่วยสนับสนุนระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะทางมิจจี้หรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงวัยนะคะไปเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะมันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนเกมนะคะล็อกเป้าแล้วก็ล็อกเหยื่อเป็นคนรุ่นใหม่ผ่านทุนการศึกษาแทนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของเช่าหอพักความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะรู้เท่าทันทุกกลลวงเสมอไปนะคะอาชญากรรมไซเบอร์ค่ะคุณผู้ฟังในวันที่โลกเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะมิจฉาชีพไม่ได้มองหาเพียงแค่ผู้สูงวัยเท่านั้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่กำลังขยับเป้าหมายสู่คนรุ่นใหม่ค่ะขณะที่มาตรการจัดการบัญชีม้าก็อาจเดินทางไปไกลกว่าการดำเนินคดีค่ะในโลกของอาชญากรรมนะคะไม่ได้มีคำว่าเหยื่อกลุ่มเดิมอีกต่อไปแล้วนะคะเมื่อช่องทางหนึ่งเริ่มถูกปิดขึ้นเมื่อผู้เริ่มรู้เท่าทันกลุ่มคนร้ายก็ต้องมองหาเหยื่อรายใหม่เพื่อที่จะเดินไปหาเหยื่อรายต่อไปนะคะภาพจำของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในอดีตค่ะมักผูกติดอยู่กับผู้สูงอายุข้าราชการเกษียณหรือว่าคนที่มีเงินเก็บอาจจะไว้วางใจผู้ที่โทรศัพท์มาพูดคุยได้ง่ายกว่านั่นทำให้คนกลุ่มนี้ค่ะตกเป็นเป้าหมายของกระบวนการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็มีกลลวงฉบับใหม่นะกลลวงแบบใหม่ซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงทิศทางของการรับมืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจจึงต้องหยิบยกมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพกำลังเปลี่ยนไปซึ่งจากกลุ่มเป้าหมายเดิมนะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะกลับมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนแล้วก็นักศึกษาแทนค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังใช่ว่าทุกกลุ่มนี้นะก็มีความเสี่ยงเหลือเกินค่ะหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่านักเรียนนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่เติบโตมากับโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตแล้วก็เทคโนโลยีพวกเขาน่าจะรู้ในเรื่องของกลลวงได้ดีกว่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่หรือแต่อาจจะไม่ได้คิดง่ายอย่างนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีเป็นประจำไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีภูมิคุ้มกันต่อการหลอกลวงได้ค่ะคนที่คุ้นเคยกับหน้าจอนะก็อาจจะไม่รู้เท่าทันไม่ทันระวังเมื่อข้อความที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างเช่นในเรื่องของทุนการศึกษาค่ะ
งานพิเศษหรือว่าการเช่าหอพักในราคาที่มีการจูงใจนะคุณผู้ฟังมิจฉาชีพไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการข่มขู่เสมอไปนะคะบางจำพวกค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่ดูเหมือนเป็นโอกาสค่ะคุณผู้ฟังแล้วเมื่อเหยื่อสนใจนะการสนทนาก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องธรรมดาไปสู่การดักที่จะเตรียมเอาไว้เมื่อการเตือนภัยต้องเดินทางมาถึงคนรุ่นใหม่แล้วประเด็นที่น่าคิดค่ะคุณผู้ฟังไม่ได้อยู่เพียงแค่กลยุทธ์ของมิจฉาชีพค่ะแต่ยังรวมไปถึงวิธีการสื่อสารของภาครัฐกันด้วยเพราะการเตือนภัยที่ดีค่ะหากเดินทางไปไม่ถึงคนที่กำลังตกเป็นเป้าหมายก็อาจจะเหลือเพียงแค่ข้อความที่ถูกส่งออกไปอย่างเงียบๆนะละอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะรับข้อมูลเฉพาะเรื่องที่สนใจเท่านั้นนะคะการสื่อสารแบบเดิมก็อาจจะไม่เพียงพอหากต้องการให้สารเตือนภัยเข้าถึงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่แท้จริงนะทั้งนี้ค่ะก็มองว่าสิ่งที่รัฐบาลเองกำลังพยายามยกระดับก็ไม่ใช่เพียงแค่ปริมาณในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วนะคะแต่เป็นการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและง่ายขึ้นค่ะไปจนถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดค่ะทั้งนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดเผยในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะคุณผู้ฟังภายใต้พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปีพุทธศักราช2566ค่ะก็ได้มีการเห็นชอบแนวทางยกระดับสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของภัยไซเบอร์ค่ะหนึ่งในแนวทางที่สำคัญเลยนั่นก็คือการจัดทำไกด์ไลน์ที่เข้าใจง่ายค่ะการกระชับในการใช้ภาษาในเรื่องของการสื่อสารในลักษณะศูนย์รวมแทนการที่แต่ละหน่วยงานก็ต่างคนต่างรณรงค์ซึ่งอาจจะทำให้สารเนี้ยค่ะไปในทิศทางเดียวกันอาจจะเข้าไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีแนวคิดในเรื่องของการสื่อสารแนวรูปแบบเดิมกลับมาใช้ผ่านกลไกของกรมการปกครองค่ะทั้งการประชุมแนวระดับจังหวัดอำเภอและก็ผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะมีการขยายในการรับรู้ภัยไซเบอร์ไปยังประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งคาดว่าจะเข้าถึงได้ราวๆ 60-70% เลยทีเดียวค่ะตัวเลขนี้อาจจะบรรลุผลได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคุณผู้ฟังซึ่งในสนามนี้นะก็อาจจะดูเหมือนว่าผู้ที่จะอยู่ภายใต้การหลอกลวงก็หนีไม่พ้นกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือบัญชีม้าค่ะตอนนี้ทางหน่วยงานภาครัฐและก็ธนาคารพาณิชย์เองนะก็ต่างออกมาเตือนกันอย่างต่อเนื่องค่ะการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารการขายบัญชีให้กับใครอย่าคิดว่าได้เงินเพียงแค่ไม่กี่พันแล้วจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่าบัญชีที่มอบให้กับผู้อื่นนำไปใช้ก็กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการหลอกลวงผู้เสียหายแล้วก็นำไปสู่การจับกุมในส่วนของเจ้าของบัญชีที่เกี่ยวข้องสู่คดีอาญาโดยตรงได้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของการเปิดบัญชีธนาคารใหม่นะขั้นตอนการตรวจสอบแล้วก็คำถามจากเจ้าหน้าที่มีหลายชั้นมากขึ้นนะจนทำให้ธนาคารก็พยายามที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันบัญชีที่อาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบซึ่งปัจจุบันค่ะข้อมูลปริมาณในส่วนของบัญชีม้าลดลงแต่สำหรับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดูเหมือนว่าจะยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าตราบใดที่ยังมีคนยอมแลกบัญชีธนาคารกับเงินเพียงจำนวนหนึ่งเนี่ยกระบวนการของอาชญากรรมก็ยังมีช่องทางในการหาประโยชน์ได้อีกค่ะคุณผู้ฟังนี่จึงเป็นที่มาของแนวคิดมาตรการเพิ่มเติมที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลและก็เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะกำลังหารือร่วมกันกับตัวแทนกระทรวงการคลังค่ะนั่นก็คือการศึกษาความเป็นไปได้ในการตัดสิทธิสวัสดิการจากภาครัฐสำหรับผู้ที่ได้รับความพิสูจน์ว่ามีการตัดสินใจเป็นบัญชีม้านอกเหนือจากการรับโทษตามกฎหมายค่ะทั้งนี้ค่ะการปรับปรามบัญชีม้าจะต้องเดินหน้าควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริสุทธิ์และก็แยกแยะผู้กระทำผิดกับผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบและก็รักษาหลักประกันด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนกันด้วยค่ะคุณฟังเพราะความเข้มงวดที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การลงโทษให้หนักขึ้นแต่จะต้องออกแบบ
ทำให้ระบบที่ทำให้คนคิดให้รอบคอบก่อนที่จะก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอาชญากรรมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะน้องน้ำฝนก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงณตอนนี้เลยนะคะทั้งทางวิทยุ FM 100 MHz และก็ทาง Facebook Live สวทพงานเรดิโอกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนก็อาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาจะเจอกันได้ใหม่สำหรับรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตี ยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศภาภาครายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาร์เซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติ แต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
5: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกรนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
4: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยชนันท์วงสวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
6: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบจะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง 2,600,000 หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ 2,600,000 ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
0: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passportไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
7: นางสาวแมนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการที่ HKI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ PHAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
8: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำมาอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
7: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน active user ที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง EE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม active user ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตอริชนาควรแสนสุขรายงาน
0: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
9: นายตรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชัน MyMoโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
10: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคารก็จะดูแลในเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
9: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
11: ายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพ พรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
12: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูยังไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอัตกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะฮะ
11: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าธรรมเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
13: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชนบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา คาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
14: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
1: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
15: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมประมาณสักเกือบหมื่นอัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายก็จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไม่อ้างอิงหลักจากคอพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคต
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
16: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาไทยเทสบิลิตี้หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
17: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัว Thai Traceability เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัวไทเทสบิลิตี้ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเทสบิลิตี้นี้ครับ
16: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
18: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคนพิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอารบิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา 16:00 นได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
19: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสทอฟซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐอัปเปอร์ออสเตรียเพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่

ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2-3เซต25 23 21 25 11 25 28 26และ6-15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กิโลกรัมหญิงการจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูลีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20จากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8 และ21-7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 นมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับซูมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-11และ15-7ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด15-9และ15-11และทีม C ชนะไป2-1เซต15-17 15-10และ15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นบาสเกตบอล 3-3 รอบแรกในกลุ่ม D นัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้หวุดหวิด12-13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14-8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่มดีพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 นาทีด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10-7หลังจากที่ตามอยู่3-7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ

0: 4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมศบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2ต่อ0เซต6ต่อ1และ6ต่อ0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามนัททวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6ต่อ0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโชติรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
1: ้ครับแน่นอนว่าเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้นะครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะเราพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
0: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพ
6: ป้องกันเงินของคุณ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 23-27 กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14
8: ขณะนี้เวลา 12:51 ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29 กันยายน 2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วย ควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
10: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
10: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
8: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะวันนี้พบกับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนค่ะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะคะได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงค่ะพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศนะคะทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตโดยมอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการวิทยุนี้นะคะได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยมีติ๊กนะคะวฤทยาบุญรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะทุกวันอังคารเราก็จะมาพบกันนะคะวันนี้จัดคนเดียวนะคะพอดีพี่จตุพงษ์แก้วใสติดภารกิจประชุมนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ยังมีรายการของเราทุกวันอังคารทุกสัปดาห์ที่เรามาฟังที่เรามาพบกับท่านผู้ฟังนะคะกับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนมีข้อมูลสาระที่ดีมานำเรียนท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะตั้งแต่เรื่องของการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันแล้วก็สถิติอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงสาระน่ารู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับด้านสาธารณภัยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนที่เราจะมาฟังข้อมูลของรายการนะคะสาระดีๆจากรายการเราก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนค่ะ
1: เวลาที่เธอขับรถ

0: ำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
1: เพลงพ่อๆสบายๆกับรายการพ่อๆพบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะท่านผู้ฟังคะเราก็พบกันทุกวันอังคารนะคะเรามีข้อมูลสาระดีๆมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังเองก็อย่าลืมนะคะถ้าท่านพบเจอสารภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยหรือว่าท่านพบเจอสารภัยตัวท่านเองนะคะหรือจะเป็นคนที่ท่านรู้จักนะคะติดต่อใครไม่ได้นะคะโทรหาเราได้เลยนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์1784นะคะฮอตไลน์สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้รับความช่วยเหลือโดยด่วนนะคะโดยเร่งด่วนท่านวังสามารถประสานได้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นท้องที่ของท่านนะคะอบต.เทศบาลที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเรามีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะอยู่ที่สารกลางจังหวัดสามารถขอรับความช่วยเหลือได้นะคะหรือถ้าติดต่อไม่ได้ใครไม่ได้จริงๆโทรหาเราเลยนะคะ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะคะกับหมายเลขโทรศัพท์พจน์ไลน์ของเราค่ะค่ะท่านฟังคะรายการเราก็มีสาระน่ารู้ดีๆมานำเรียนท่านฟังทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะเริ่มด้วยของพยากรณ์อากาศนะคะ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเป็นช่วงวันที่21ก็คือเมื่อวานนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์21ถึง27กันยายนนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันนะคะในช่วงวันที่21 22 23ก็คือจันทร์อังคารนี้จันทร์อังคารพุธนะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง140ถึง60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่24 25 26 27ก็คือปลายสัปดาห์นี้นะคะ24ถึง27กันยายนจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนในช่วงวันที่วันจันทร์อังคารก็คือ21 22เนี่ยค่ะ2วันนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะส่วนในช่วงวันที่23ถึง27นะคะถึงปลายสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะลมตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง34องศาเซลเซียสนะคะสำหรับชาวเรือนะคะทั้งทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเลยนะคะสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23 24 25 27 23 27กันยานี้นะคะถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากมีคลื่นลมแรงนะคะฉะนั้นเนี่ยคลื่นสูงบางพื้นที่สูงมากกว่า2เมตรนะคะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าที่เราเอามานำเรียนท่านผู้ฟังจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเผื่อท่านฟังเองจะได้เป็นแนวทางนะคะในการที่ท่านจะเดินทางไปไหนหรือก็เตรียมความพร้อมในการเดินทางด้วยนะคะอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์พกร่มพกหมวกหรือว่าต้องระมัดระวังในการไปเที่ยวท่องเที่ยว

ทะเลด้วยนะเพราะตรงนี้จะมีคลื่นลมแรงนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต่อจากนี้เราก็จะมานำเรียนเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะว่าตอนนี้แต่ละอ่างของเราในพื้นที่ของ5จังหวัดของเรามีปริมาณน้ำในอ่างเท่าไหร่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังรายงานเดี๋ยวเรากลับไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการสัก2เพลงค่ะ

ับมาพบกับช่วงที่3ของรายการปพ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะเราก็ฟังเพลงเพราะๆสบายๆเย็นๆในช่วงบ่ายวันนี้นะคะบ่ายโมงถึงบ่าย2อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังคะฟังเพลงเพราะๆสบายๆพร้อมทั้งสาระน่ารู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเมื่อสักครู่เราก็ได้รายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้านะคะจากอุตุนิยมวิทยานะคะนำเรียนท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็จะเห็นว่าช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางแห่งด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักก็ต้องระวังเรื่องของอุทกภัยด้วยนะคะในพื้นที่ของท่านต้องสังเกตตัวเองด้วยนะคะว่าบ้านของท่านเองอ่ะอาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่านะคะในเรื่องของน้ำท่วมนะคะหรือเป็นน้ำท่วมซ้ำซากหรือเปล่านะคะหรือว่ายังไงก็ต้องรีบระวังนะคะก็คือเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงในกรณีที่เห็นแล้วว่ามีปริมาณน้ำตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแล้วพื้นที่บ้านท่านผู้ฟังเองที่อยู่ติดกับชายเขานะคะที่มีความสุ่มเสี่ยงของการเกิดดินถล่มนะคะก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าพอฝนตกนานๆ นะคะดินมันก็จะอุ้มน้ำแล้วก็จะเสี่ยงของการเกิดภาวะดินถล่มได้นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะฟังข้อมูลสาระดีๆเรื่องของการรู้รับมืออุทกภัยดินถล่มการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยอย่างไรนะคะลองมาฟังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราก่อนนะคะว่าตอนนี้เรามีฝนลงมาบ้างนะคะก็บางพื้นที่ก็มีฝนหนักบางพื้นที่ก็มีฝนปาปายนะคะแต่ละ5จังหวัดของเราตอนนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีปริมาณเท่าไหร่นะคะของวันนี้นะคะเริ่มจากจังหวัดกระบี่ก่อนนะคะสถิตินี้เราเอามาจากกรมชลประทานเมื่อเช้านี้เองนะคะจังหวัดกระบี่นะคะเริ่มจากอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 100.24% นะคะเต็มอ่างเลยนะคะวันนี้นะคะเกินมานิดเดียว 0.24 นะคะต่อไปก็เป็นอ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 97.81% ค่ะอ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 60.40% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดนะคะ 74.63% ค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวนะคะ 60.22% ค่ะจะเห็นว่าจังหวัดกระบี่ตอนนี้อ่างเก็บน้ำเกินครึ่งอ่างเกือบทั้ง5อ่างเลยนะคะน้อยสุดก็60แล้วนะคะฉะนั้นแต่ว่าท่านฟังเองที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะอ่างเก็บน้ำเรารองรับน้ำได้ยังไม่มีภาวะของการน้ำล้นอ่างนะคะฉะนั้นเนี่ยถือว่าก็ยังไม่มีสาเหตุหรือมีหลักของการที่จะเกิดอุทกภัยได้นะคะต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยค่ะ 86.36% อ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวนะคะ 58.36% ค่ะอ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะ 49.84% ค่ะจังหวัดตรังเองก็มีปริมาณครึ่งๆอ่างนะคะมีอ่างเก็บน้ำผู้เตยนะคะที่มีปริมาณน้ำเยอะหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องเป็นกังวล นะคะก็ถือว่าน้ำเยอะก็ดีนะคะเพราะว่าเราเองก็พอได้รู้ข่าวอยู่นะคะว่าช่วงนี้อาจจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานหรือภัยแล้งยาวนะคะเป็นเอลนีโญนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้น้ำเองเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเรานะคะฉะนั้นมีน้ำไว้เต็มกับเต็มอ่างเนี่ยก็ถือว่าดีเพราะเราใช้น้ำทุกวันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวล นะคะต่อไปจังหวัดระนองค่ะคลองหาดส้มแป้นนะคะ 98.73% ค่ะจังหวัดพังงา นี่เราไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะคะต่อไปจังหวัดภูเก็ตนะคะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำค่ะ 40.95% ค่ะอ่างเก็บน้ำบางวาดนะคะ 56.76% อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 57.29% นะจังหวัดภูเก็ตก็มีปริมาณของนักท่องเที่ยวเยอะนะคะอ่างเก็บน้ำเราก็ยังอยู่

ขับรถนะคะการมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมถนนก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเคารพกฎหมายก็อย่าลืมนะคะรถของท่านมีไฟเลี้ยวมีไฟเปิดไฟสูงไฟต่ำมีครบหมดนะคะหรือแต่ว่าท่านจะใช้มันหรือเปล่านะคะฉะนั้นเนี่ยการให้สัญญาณไม่ว่าท่านจะออกจากถนนอาจจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ร่วมทางของท่านนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากให้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามันสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินทั้งเสียเวลาด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะก็เราก็ถือว่าเรามาทำเรียนเตือนสตินะคะเตือนติดตระหนักรู้ให้กับท่านผู้ฟังทุกสัปดาห์นะคะตั้งแต่เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะรวมถึงมาตรการประหยัดน้ำด้วยนะคะเราก็พยายามนำเรียนท่านผู้ฟังอยู่เดี๋ยวเราพักฟังเพลงพ่อจากทางรายการสัก2เพลงก่อนที่เราจะมารู้เรื่องของรู้รับมือทุกภัยดินถล่มใช้ชีวิตให้ปลอดภัยเป็นอย่างไรคะ

0: ท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงที่4นะคะของรายการปพพบประชาชนเพื่อประชาชนฟังเพลงเพ้อๆจากทางรายการในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทุกวันอังคารนะคะแล้วก็มีข้อมูลสาระดีๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะตั้งแต่เรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะมาต้นชั่วโมงรวมถึงปริมาณน้ำนะคะเมื่อเบรกที่ผ่านมาต่อไปเราก็จะมาฟังเรื่องของรอบรู้สู้ภัยนะคะกับการรู้รับมืออุทกภัยดินถล่มใช้ชีวิตปลอดภัยนะคะฤดูฝนนะคะพูดถึงช่วงนี้ก็น่าจะฤดูฝนนะคะเพราะว่าบางช่วงที่ยังมีฝนอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงของจะเริ่มไฮซีซั่นในเดือนหน้าแล้วนะคะฤดูฝนเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะคะทั้งน้ำท่วมฉับพลันนะคะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะอีกทั้งอาจจะยังเกิดนะคะดินถล่มซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นพร้อมกับหรือหลังจากการเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมถึงขณะหรือภายหลังฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยขอแนะวิธีรับมืออุทกภัยและดินถล่มนะคะเรามารู้พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยก่อนนะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ราบลุ่มพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำนะคะเขตชุมชนเมืองแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งทะเลที่มีทางน้ำไหลผ่านค่ะอันนี้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะ2นะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากก็คือบริเวณที่ลาดเชิงเขาที่ราบลุ่มใกล้กับภูเขาสูงนะคะค่ะต่อไป3นะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งจะเป็นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำน้ำสาขานะคะจะเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งค่ะทีนี้เรามารู้รับมืออุทกภัยกันค่ะ1 นะคะให้ท่านสังเกตปัจจัยเสี่ยงเกิดจากการเกิดอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะฝนตกหนักต่อเนื่องฝนตกสะสมหลายวันน้ำในแม่น้ำหรือลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยเลยนะคะ2นะคะลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำท่วมรวมถึงอพยพสัตว์เลี้ยงและก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะ3นะคะจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ไว้ใช้ยามฉุกเฉินโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคเสื้อชูชีพและก็เอกสารสำคัญนะคะ4ค่ะป้องกันอุบัติภัยจากไฟฟ้านะคะให้สับสวิตช์ตัดกระแสไฟฟ้าที่แผงควบคุมไฟฟ้าห้ามใช้หรือสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่มีน้ำขังรวมถึงไม่เข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้าหรือสัมผัสวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้านะคะ5นะคะลดความเสี่ยงจากการจมน้ำด้วยนะคะโดยไม่ประกอบกิจกรรมบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงหรือกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะเช่นนะคะการจับสัตว์น้ำการทำการเกษตรหรือการเล่นน้ำการขับขี่รถนะคะอันนี้คือวิธีรู้รับมืออุทกภัยคร่าวๆ5รายการนะคะที่เอามานำเรียนท่านฟังนะคะนี่บอกมีเรื่องของอุทกภัยมันก็จะเริ่มมีเรื่องของดินถล่มที่ได้กล่าวไว้แล้วนะคะท่านผู้ฟังที่บ้านท่านผู้ฟังเนี่ยอยู่ติดกับเชิงเขานะคะแล้วก็ดูแล้วว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะดินก็จะอุ้มน้ำไว้ทีนี้มีโอกาสที่ดินจะถล่มลงมานะคะเรามีสัญญาณเตือนดินถล่มดังนี้เลยนะคะ1ค่ะฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงและดินอยู่ในสภาพชุ่มน้ำนะคะ2นะคะระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำมีสีขุ่นนะคะมีกิ่งไม้หรือต้นไม้ไหลมาตามน้ำนะคะแล้วก็3นะคะมีเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขาหรือลำห้วยนะคะทีนี้เราก็มารู้ทันป้องกันอันตรายจากดินถล่มกันนะคะสำรวจเส้นทางอพยพหนีภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินและน้ำรวมถึงซักซ้อมการอพยพหนีภัยอพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยพ้นจากแนวการไหลของดินและน้ำหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะคะไม่อยู่ใกล้ลำน้ำเพราะอาจได้รับอันตรายจากดินหินต้นไม้ที่ไหลมาตามลำน้ำนะคะแล้วก็ไม่กลับเข้าไปในพื้นที่เกิดดินถล่มทันทีนะคะเพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำขับรถให้สังเกตสภาพแวดล้อมริมทางนะคะหากระดับน้ำในร่องน้ำเพิ่มสูงขึ้นมีร่องรอยดินสไลด์ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวอันนี้เป็นรู้ทันป้องกันอันตรายจากดินถล่มนะคะทีนี้เรามารอบรู้สู้ภัยกันต่อเรื่องของเช็คด่วนก่อนน้ำมานะคะฝนตกหนักแค่ไหน ก็คือเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะเรามาดูปริมาณฝนกันค่ะฝนปานกลางนะคะ 10.1 ถึง 35.0 มิลลิลิตรมิลลิเมตรนะคะขอโทษมิลลิเมตรนะคะต้องเฝ้าระวังหากฝนตกต่อเนื่องหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็คืออยู่ในการเฝ้าระวังเขาเรียกฝนปานกลางนะคะ 10.1 มิลลิเมตรถึง 35.0 มิลลิเมตรนะคะอยู่ในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะต่อไปฝนตกหนักจะอยู่ที่ 35.1 ถึง 90.0 มิลลิเมตรนะคะต้องเฝ้าระวังหากฝนตกต่อเนื่องหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันนี้ถือว่าฝนตกหนักแล้วนะคะต่อไปหนักมากฝนตกหนักมากนะคะจะมากกว่าปริมาณน้ำฝนจะมากกว่า90มิลลิเมตรนะคะจะมีความเสี่ยงสูงต้องติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมอพยพนะคะอันนี้ฝนจะมี3ระดับนะคะก็คือฝนปานกลางฝนหนักแล้วก็ฝนหนักมากปานกลางอยู่ที่ 10.1 ถึง 35 มิลลิเมตรอยู่การเฝ้าระวังนะคะฝนหนักอยู่ที่ 35.1 ถึง 90 มิลลิเมตรแล้วก็ฝนหนักมากปริมาณฝนอยู่ที่มากกว่า90มิลลิเมตรนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังสามารถเช็คปริมาณน้ำฝนได้นะคะกับแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านผู้ฟังสามารถโหลดแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้ในโทรศัพท์ท่านได้นะคะกับชื่อที่เรียกว่าไทย Disaster Alert นะคะ THAI เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษ DISATASER นะคะ ALERT นะคะไทย Disaster Alert นะคะท่านผู้ฟังสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันของเราได้นะคะในนั้นก็จะมีปริมาณน้ำมีเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงปริมาณฝุ่นและอุบัติเหตุทางถนนนะคะรวมถึงประกาศแจ้งเตือนภัยของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะท่านผู้สามารถเลือกได้3จังหวัดนะคะ3จังหวัดนี้สามารถเลือกได้76จังหวัดแต่เราเปลี่ยนได้ทีละ3จังหวัดนะคะฉะนั้นท่านฟังสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดได้นะคะกับแอปพลิเคชันของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในแอปพลิเคชันของเราก็มีข้อมูลที่เรามานำเรียนท่านฟังทุกสัปดาห์ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็มาฟังเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะเริ่มจาก1เลยนะคะปริมาณฝนค่ะความหนักระยะเวลาที่ตกและปริมาณฝนสะสมอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยแรกเลยนะคะที่ทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากนะคะ2นะคะสภาพภูมิประเทศพื้นที่ลุ่มต่ำหรือริมแม่น้ำมีโอกาสน้ำท่วมมากกว่านะคะแล้วก็3นะคะปัจจัยที่3คือความอิ่มตัวของดินค่ะหากดินอุ้มน้ำเต็มที่น้ำจะไหลบ่าเกิดน้ำท่วมแล้วก็เสี่ยงต่อดินถล่มค่ะ4นะคะระดับน้ำในแม่น้ำและลำคลองหากอยู่ในระดับสูงอาจรองรับน้ำฝนเพิ่มเติมไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องให้รีบหยิบกระเป๋าฉุกเฉินเลยนะคะแล้วก็อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเพื่อความปลอดภัยค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็มาสู่ของเรื่องของสาระน่ารู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะรายการปพ.พบประชาชนเพื่อประชาชนนะคะจะทำข่าวสารเตือนภัยมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังทุกวันอังคารเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. นะคะทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอนะคะโดยได้รับอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตอำนวยการโดยผู้ในการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ภูเก็ตหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็เราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ต้องลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการปพ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 น. ถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ประชาสัมพันธ
1: ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ส่วนร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมเพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
11: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
14: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้ม

0: ครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
1: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGสวัสดิ์ตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
2: มหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและขอเชิญเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์มลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีซึ่งเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในวันศุกร์ที่25กันยายน2569ณหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยมลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: ขยับกายเป็นนิด

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะเจอกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลาดีๆ 14:10 นโดยประมาณจนถึง 15:00 นค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และพี่วรรณชริยาศรีชัยค่ะอยู่กันในวันอังคารที่22 กันยายน 2569ค่ะหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวค่ะที่จะนำมาเช็คอินให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันแต่ขอแจ้งนิดนึงนะคะว่าช่วงท้ายของรายการค่ะเป็นเทปสัมภาษณ์นะคะกับรางวัลที่ทางเทศบาลเมืองกระทู้ได้รับเป็นเมืองสุขภาพดีของกรมอนามัยค่ะซึ่งรางวัลนี้ค่ะมุ่งเน้น3องค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาคัดเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อสุขภาพหรือสถานที่เอื้อต่อสุขภาพและประชาชนรับรู้หรือว่ารอบรู้ด้านสุขภาพค่ะนั่นคืออีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในเมืองกระทู้หรือว่าเทศบาลเมืองกระทู้ในการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีหรือว่า Healthy City ของกรมอนามัยและก็ขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะมีสุขภาพดีที่ยั่งยืนนั่นก็คือช่วงท้ายนะคะที่จะมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้และท่านรองปลัดเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะในช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในประเด็นนี้นะคะกับทางท่านวรรณยุทธ สุทธิกุลนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้และนายระวีพัฒน์สุนเซงค่ะรองปลัดเทศบาลเมืองกระทู้ในการพูดคุยในเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีนี่แหละค่ะจนกระทั่งได้รับรางวัลในครั้งนี้พักกันสักครู่เดียวเรื่องราวไหนที่น่าเช็คอินเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในรายการอนามันเช็คอินทางโซทอลภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะ
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ In the rhythm of the sea the spirits of Thailand come alive Phuket reflect the chimes of Thai culture gentle grateful and warm a place where tradition are honored and diversity is embraced live lifestyle and story woven together in harmony from local ways of life to a world that meets here as one Phuket is where differences become beauty and Thai charm shines through every connection

ถ้าคุณอยู่เฉยๆแล้วมีคนโทรมาให้คุณโอนเงินออกไปหยุดคิดก่อนในความเป็นจริงแล้วโอกาสทางการเงินไม่เคยเริ่มจากการโอนเงินไปก่อนทุกวันนี้คนจำนวนมากหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นโดยลืมไปว่าโลกออนไลน์สร้างภาพลวงตาได้มากกว่าที่คิดมากกว่า 80% ของเหยื่อเสียเงินภายใน1ชั่วโมงหลังรับสายเพราะณขณะนั้นสมองเชื่อไปก่อนแต่ยังไม่ทันได้คิดคนที่โอนแล้วแทบจะไม่มีใครได้เงินคืนเลยเนื่องจากเงินจะถูกโอนไปยังบัญชีที่ไม่มีตัวตนไม่มีร่องรอย

ติดตามไม่ได้และไม่มีใครช่วยคุณได้ทันในยุคที่ความเร็วเป็นอาวุธของคนร้ายยิ่งคุณรีบยิ่งคิดไม่ทันเพราะงั้นหลังจากรับสายหยุดคิด 45-60 นาทีเพื่อพิจารณาว่าสายที่ได้รับมีตัวตนหรือไม่จำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจคิดก่อนโอนเพราะโดนแล้วมันไม่ได้คืน

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสเตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
4: ์ค่ะคุณฟังก็อยู่ในรายการน้ำมันเช็คอินทางโซลภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอยู่กับดิฉันว่าพันภัยพันธ์ค่ะในวันนี้อยู่กันนะคะกับพี่วรรณจริยาศรีชัยเรื่องแรกค่ะคุณผู้ฟังค่ะที่จะพาไปเช็คอินคงจะต้องเกาะติดแล้วค่ะว่าอีกไม่กี่นาทีกี่ชั่วโมงข้างหน้านี้แล้วนะคะตามเวลาประเทศไทยก็ในช่วง7โมงเช้าของวันที่23กันยายนค่ะที่น้องเนเน่จะขึ้นเวทีรอบไฟนอลแล้ว AGT ของอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะแต่ในวันนี้ค่ะล่าสุดทางรัฐบาลเชิญชวนคนไทยค่ะร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงรอบไฟนอลและก็ส่งกำลังใจให้ไปจนสามารถคว้าแชมป์อเมริกาก็อตทาเลนต์2026ให้ได้นะคะซึ่งทางด้านนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนี่แหละค่ะร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่หรือน้องแพรวค่ะรัติการอ่ำลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศในเวทีอเมริกันก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ค่ะกำหนดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศก็คือวันที่22กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาตรงกับวันที่23กันยายนในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาของประเทศไทยค่ะโดยรัฐบาลชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่จึงขอเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศค่ะส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาทาเลนต์ AGT 2026ให้ได้แล้วก็คว้ามาจนสำเร็จนะคะจะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกที่ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศและสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงด้วยความสามารถความพยายามของน้องเนเน่และครอบครัวค่ะทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพูดคุยที่เมื่อน้องเข้ามากลับมาในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เปิดการแสดงหรือการออกไปร่วมกิจกรรมนะคะหลากหลายเลยทีเดียวในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตทุกครั้งเวลาที่จะถามว่าแต่ละรอบน้องจะทำยังไงน้องตั้งอะไรไว้ในใจของน้องคือทำมันให้ดีที่สุดและก่อนที่จะทำให้ดีที่สุดในการแข่งขันก็จะต้องตั้งใจฝึกฝนแล้วก็ฝึกซ้อมให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้เกิดการผิดพลาดได้น้อยที่สุดนั่นคือความตั้งใจของน้องเนเน่นะคะน้องแพรวรัติการอ่ำลอยและก็ต้องขอบคุณไปยังครอบครัวของน้องเนเน่ด้วยที่ดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจส่งเสริมรวมไปถึงคนรอบข้างของน้องเนเน่ด้วยรวมไปถึงน้องๆจากวงโอโซนด้วยที่วันรอบนี้ได้เดินทางไปร่วมกับน้องเนเน่ไปให้กำลังใจกันติดขอบเวทีเลยยังไงก็แล้วแต่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยพรุ่งนี้เช้านะคะตามเวลาประเทศไทยก็เป็นเวทีรอบสุดท้ายแล้วแหละว่าจะสามารถคว้าแชมป์ AGT 2026และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองครอบครัวและคนทั้งประเทศยังไงบ้างยังไงก็แล้วแต่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทีมสวทภูเก็ตก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ในทุกรอบแล้วก็เชื่อ

มันว่าน้องสามารถทำได้ดีที่สุดด้วยแล้วก็ถ้าตั้งใจแล้วก็น้องคนนี้รับรองได้ว่าทำจนสุดความสามารถอย่างแน่นอนค่ะนั่นคือหนึ่งเรื่องราวที่จะนำมาเช็คอินอยากจะเชิญชวนนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนนี่และครอบครัวรวมไปถึงหมู่อุศนด้วยนะคะในการแข่งขัน AGT 2026ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังที่จะพาไปเช็คอินในวันที่23กันยายนนี้คือวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะใครทราบบ้างว่าเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากันค่ะโดยในวันที่23กันยายนปี2569ก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละค่ะก็จะเป็นวันสารทวิสุวัตค่ะสารทวิสุวัตนะคะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์หรือว่าช่วงกลางวันกับกลางคืนนั้นเท่ากันดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์กลางของโลกทำให้ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดีส่งผลให้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนนั้นยาวนานเท่ากันค่ะนับเป็นวันเริ่มต้นสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแถบยุโรปอเมริกาเหนือแอฟริกาตอนเหนือและบางพื้นที่ของเอเชียนั่นเองค่ะในขณะที่ทางซีกโลกใต้จะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิค่ะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แอฟริกาตอนใต้ทวีปอเมริกาใต้บางส่วนและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ค่ะสำหรับในส่วนของประเทศไทยค่ะในวันดังกล่าวนั้นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 6:07 นาทีและจะตกรับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:13 นาทีนะคะเวลาของกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งจะยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนตามหลักการแบ่งฤดูกาลของประเทศไทยค่ะโดยพิจารณาจากลักษณะของลมฟ้าอากาศเป็นหลักค่ะคุณฟังค่ะนั่นก็คือวันพรุ่งนี้23กันยายนค่ะยังไงก็แล้วแต่ค่ะในส่วนนี้นะคะแม้ว่าช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในช่วงวันดังกล่าวปรากฏว่าไม่เท่ากันแต่การกำหนดปรากฏการณ์นั้นนะคะจะนิยามมาจากดวงอาทิตย์ขึ้นและตกค่ะโดยอ้างอิงจากตำแหน่งของขอบบนของดวงอาทิตย์ที่สัมผัสกับเส้นขอบฟ้าไม่ใช่จุดกึ่งกลางของดวงอาทิตย์นะคะนั่นก็คือเวลาของดวงอาทิตย์ขึ้นจะนับเมื่อขอบบนของดวงอาทิตย์ค่ะปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้าขณะที่เวลาของดวงอาทิตย์ตกจะนับเมื่อขอบบนของดวงอาทิตย์รับเส้นขอบฟ้าไปดังนั้นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่เหนือขอบฟ้าจึงยาวนาน12ชั่วโมงแต่อาจจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในหลายพื้นที่ค่ะนั่นก็คือในส่วนของวันนะคะที่เรียกกันว่าสารทวิสุวัตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะในช่วงของกลางวันและกลางคืนของแต่ละพื้นที่บนโลกอาจจะไม่ได้ยาวนาน12ชั่วโมงพอดิบพอดีแต่หากพิจารณาจากตำแหน่งจุดกึ่งกลางของดวงอาทิตย์และไม่รวมผลจากการหักเหของแสงในชั้นบรรยากาศนะคะในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนจะใกล้เคียงกันนั่นก็คือช่วงเวลาประมาณ12ชั่วโมงนั่นเองค่ะหลังจากวันนี้ไปแล้วนะคะดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกค่อนไปทางทิศใต้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับประเทศไทยในช่วงเวลากลางวันจะค่อยๆสั้นลงส่วนกลางคืนจะยาวนานขึ้นค่ะจนถึงในช่วงของวันเหมยันค่ะในวันที่22ธันวาคม2569ซึ่งเป็นวันที่ช่วงเวลากลางคืนจะยาวนานที่สุดในรอบปีของซีกโลกเหนือและเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวในขณะที่ซีกโลกใต้นั้นจะมีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนนั่นเองค่ะเรื่องราวที่นำมาเช็คอินเป็นสาระน่ารู้ในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะไปพักกันใหม่ช่วงแรกนะคะแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงท้ายของรายการที่เป็นเทปสัมภาษณ์กับรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเทศบาลเมืองกระทู้กับการเป็นเมืองสุขภาพดีโดยกรมอนามัยนะคะก็อยากจะออกมาเชิญชวนล่ะค่ะว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ส่วนภูมิภาคไหนของประเทศไทยค่ะเตรียมความพร้อมแล้วก็รองรับการประชุม IMF World Bank นะคะในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ค่ะแม้ว่าการจัดการประชุมนั้นจะมีขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่อยากจะให้พี่น้องคนไทยทั้งประเทศนี่แหละค่ะเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเจ้าภาพที่ดีเพื่อที่จะต้อนรับผู้มาเยือนค่ะที่เชื่อว่านอกเหนือจากการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วผู้เข้าร่วมประชุมจากหลายประเทศทั่วโลกก็จะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ของประเทศไทยนี่แหละค่ะแล้วก็อยากจะให้สร้างความประทับใจนะคะยิ้มแล้วก็เมืองสยามรอยยิ้มนี่แหละค่ะที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าผู้มาเยือนในพื้นที่ของประเทศไทย
เกิดความประทับใจและปักหมุดหมายเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของประเทศไทยกันอย่างต่อเนื่องในโอกาส

ดไปค่ะโดยแนวการบริการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะผู้ฟังคะก็อยากจะเชิญชวนอย่างนี้ค่ะว่าการเป็นเจ้าภาพหรือเจ้าบ้านที่ดีในระดับโอลิมปิกทางการเงินโลกในครั้งนี้นะคะคนไทยทั้งส่วนภูมิภาคแล้วก็ส่วนกลางร่วมกันในหลากหลายมิติเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแสดงน้ำใจไมตรีนะคะเป็นการชูเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่อบอุ่นเป็นกันเองและยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการอำนวยความสะดวกการเดินทางการสื่อสารที่อาจจะนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารให้กับผู้มาเยือนที่มาจากต่างประเทศนี่แหละค่ะและความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครหรือว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยค่ะและอีกส่วนนึงก็คืออยากจะให้ชูศักยภาพในการเป็นเมืองเศรษฐกิจไทยที่มีโครงสร้างใหม่ในการเชื่อมโยงค่ะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการนวัตกรรมแล้วก็การก้าวสู่ความยั่งยืนในระดับภูมิภาคของโลกนั่นเองค่ะอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะว่าอย่าลืมนะคะไม่ว่าการประชุมจากผู้มาเยือนนานาประเทศจากทั่วทุกมุมโลกนะคะจะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแต่ก็อยากจะให้สร้างความพร้อมที่จะต้อนรับผู้มาเยือนค่ะแล้วก็เชื่อว่าเราสร้างความประทับใจครั้งต่อไปพวกเขาเหล่านั้นจะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนำเม็ดเงินเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะเอาละค่ะการประชุม World Bank หรือการประชุม IMF 2026นี่แหละค่ะเกิดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงท้ายของรายการเป็นเทปสัมภาษณ์นะคะกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะท่านวรรณยุทธสุทธิกุลและไปพูดคุยกับทางด้านรองปลัดเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะนายระวีพัฒน์ซุนเซ็งนะคะที่จะออกมาพูดถึงในเรื่องของการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสุขภาพดีที่สามารถคว้ารางวัลมาได้จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีหลากหลายองค์ประกอบเลยทีเดียวที่เข้ามาเป็นส่วนการตัดสินและก็เชื่อมั่นในส่วนของเมืองกระทู้นั้นเป็นเมืองสุขภาพที่มีความพร้อมที่จะต่อยอดไปสู่พี่น้องประชาชนให้เกิดสุขภาพดีที่ยั่งยืนค่ะเอาค่ะพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามช่วงท้ายของรายการนะคะ

0: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
1: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
0: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดี
2: ๆการเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่ง

0: ทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
3: ์สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันอยู่กับทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ค่ะท่านวรรณยุทธสุติกุลค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะวันนี้มาในมุมที่ต้องโชว์รางวัลค่ะเพราะว่าถ้าใครติดตามทางสทภูเก็ตรวมไปถึงทางเพจของงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองกระทู้จะเห็นได้ว่าตอนนี้การยกการเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่แล้วก็หลากหลายด้านเลยทีเดียวนะคะติดอันดับประเทศแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนของเทศบาลเมืองกระทู้ละค่ะท่านนายกคะเกี่ยวกับสุขภาวะของคนทุกช่วงวัยเพราะว่าเท่าที่เห็นมาก็มีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะด้านสุขภาพแนวนโยบายของเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะในยุคของท่านนี่แหละค่ะขับเคลื่อนเดินหน้าในรูปแบบไหนบ้าง
4: คือเทศบาลเมืองกระทู้ก็แบ่งเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลทั้งหมดเราก็มีโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้พนักงานทุกคนนะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่2จากโรงพยาบาลวลัยลักษณ์นะครับซึ่งมาทำร่วมกับเทศบาลกระทู้ซึ่งมีในภาคบังคับนะครับเทศบาลเมืองกระทู้พนักงานทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบตรวจสุขภาพประจำปีนะครับซึ่งผลออกมาปีนี้ก็ให้รู้ว่าบางคนมีสภาพร่างกายที่อยู่นิ่งไม่ได้ต้องไปขยับขยายนะครับ
3: ขยับร่างกาย
4: ซึ่งเป็นความดันเบาหวานเยอะแยะมาซึ่งบางคนเขาอาจจะไม่เคยตรวจมานะครับแต่นโยบายที่ตอนผมอยู่เป็นปีที่2แล้วก็อยากให้สุขภาพของเจ้าหน้าที่และพนักงานเรามีสุขภาพที่ดีแข็งแรงและรู้ตัวเองว่าประพฤติปฏิบัติตัวยังไงคนที่ไม่ออกกำลังกายก็ไปออกกำลังกายซะไอ้คนที่ไม่ระวังตัวเองตามใจปากกินตามที่ของชอบก็มีผลต่อร่างกายให้ปรับปรุงตัวเองนี่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระทู้ครับส่วนประชาชนเราก็ในเขตเทศบาลกระทู้ก็แบ่งเป็น3ช่วงวัยหนึ่งช่วงวัยเรียนวัยเด็กซึ่งเทศบาลเมืองกระทู้ก็มีโรงเรียนอยู่ในสังกัดโรงเรียนในสังกัดมีนักเรียนทั้งหมด1,000กว่าคนเศษนะครับเรื่องสุขภาพเราก็มีการตรวจสุขภาพในช่องปากแล้วส่วนการออกกำลังกายเราก็มีชมรมทั้งหมด12ชมรมครับตอนนี้แต่ที่ส่วนที่ว่าเน้นในอาการของกำลังกายก็มีวิ่งมีฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลบาสเกตบอลแล้วก็มวยไทยแล้วอีกหลายอย่างที่เป็นการออกกำลังกายในเด็กช่วงวัยของช่วงวัยเด็กที่เทศบาลกระทู้มีโครงการให้เด็กในกระทู้ได้ออกกำลังกายตามช่วงวัยส่วนวัยทำงานวัยผู้สูงอายุส่วนวัยทำงานเทศบาลกระทู้ก็จัดให้มีการเต้นแอโรบิกที่นี่หน้าเทศบาลนะครับแล้วสำหรับประชาชนทั่วไปก็มีวันกีฬาชุมชนให้นะครับส่วนผู้สูงอายุก็มีกิจกรรมคือมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่มีกิจกรรมแล้วก็มีการอบรมไม่ว่าอาหารการกินการรักษาสุขภาพเราก็มีโครงการจากกองสวัสดิ์และก็กองสาธารณสุขดูแลเรื่องนี้ครับ
3: ฟังมาแล้วเนี่ยเป็น

0: ที่ดูแลคนทุกช่วงวัยครบทุกมิติค่ะไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายที่จะต้องแข็งแรงเท่านั้นก็อย่างที่ท่านนายกบอกแล้วค่ะการดูแลสุขภาพการดูแลอนามัยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่วัยทำงานปลูกฝังไปตั้งแต่เด็กในเรื่องของสุขภาพช่องปากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในเด็กด้วยพอมาดูในวัยทำงานก็ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่ใช่โรคติดต่อค่ะแต่เป็นโรคที่เราอาจจะสร้างด้วยพฤติกรรมของเราเองกินทานหวานมันเค็มงดไม่ได้ออกกำลังกายก็มากระตุ้นโดยการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างในเทศบาลเมืองกระทู้ก็ต้องหันกลับมาดูแลรักษาตนเองให้มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นในส่วนของวัยผู้สูงอายุนอกเหนือจากสุขภาพร่างกายที่ต้องควบคุมมากกว่าวัยอื่นแล้วก็ยังเติมเต็มในส่วนของภาวะอารมณ์แล้วก็การมีรายได้มีอาชีพเข้ามารองรับซึ่งส่วนนี้แหละค่ะที่จะเติมเต็มสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรงด้วยมองแล้วทางท่านนายกมองครบทุกมิติในเรื่องของการเป็นเมืองสุขภาพดีซึ่งก็เข้าเกณฑ์ที่เราเห็นโชว์รางวัลนี้แหละค่ะแต่ท่านนายกจะตอบท่านเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราพูดคุยกับนายกในประเด็นนี้แล้วก็ไปพูดคุยกับผู้ที่ขับเคลื่อนก็คือสานต่อแนวนโยบายในการผลักดันให้เทศบาลเมืองกระทู้เป็นเมืองสุขภาพดีนั่นก็คือทางด้านรองปลัดเทศบาลเมืองกระทู้แต่ตรงจุดนี้ฟังแล้วแนวนโยบายในการขับเคลื่อนเมืองขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีเนี่ยครอบคลุมทุกมิติจริงๆและครอบคลุมเด็กครอบคลุมประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่ของเมืองกระทู้แต่เหมือนที่ท่านนายกบอกนะคะเน้นในเรื่องของข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดกับเราก่อนเติมเต็มของเขาไปก่อนทั้งการตรวจสุขภาพร่างกายแล้วการเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะสร้างสุขภาพจิตที่แข็งแรงและสิ่งสำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและระหว่างองค์กรต่อพี่น้องประชาชนด้วยแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นเมืองสุขภาพดีรวมไปถึงดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะท่านนายกการดูแลสิ่งแวดล้อมพื้นที่นายกมักจะพูดบ่อยๆเลยในส่วนของเมืองกระทู้เองเราไม่ได้เป็นเมืองหรือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดกับชายหาดอะไรแต่เราเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างสวยงามเหมือนกันตรงจุดนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่เรามีการพัฒนาเพื่อที่จะให้เข้าสู่การเป็นเมืองสุขภาพดีด้วยใช่ไหมคะ
1: คือก็อย่างที่ว่านะครับกระทู้ไม่ติดทะเลก็จริงแต่ถามว่าพลเมืองกระทู้ที่อาศัยอยู่กับผู้ต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้อากาศที่บริสุทธิ์นะครับซึ่งในกระทู้อย่างที่ที่นิยมไปออกกำลังกายก็มีในเขื่อนเมืองวาดนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์เมืองแรกแล้วก็ที่ลานหน้าเทศบาลกระทู้มีการจะได้มีการแอโรบิกนะครับอาทิตย์ละ4วันครับ
0: ค่ะฟังดูท่านนายกบอกแล้วว่าในเรื่องของบริบทพื้นที่ในเรื่องของการวางแนวนโยบายให้เป็นเมืองสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมพื้นที่ดีพร้อมที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็การมีสุขภาพมีสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยอย่างที่ท่านนายกกล่าวแล้วค่ะว่ามีสถานที่รองรับเยอะมากเลยและเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่เด่นในการออกกำลังกายด้วยอย่างเช่น
1: พิพิธภัณฑ
0: ์พิพิธภัณฑ์เมืองแร่
1: แล้วก็เ
0: ขื่อนบางวาดอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากจะโชว์เลยเพราะเป็นหนึ่งสนามฟุตบอลมาตรฐานของจังหวัดภูเก็ตที่มักจะให้การต้อนรับผู้ที่มาร่วมจากการแข่งขันในหลากหลายแมตช์หลากหลายเกมด้วยเหมือนกันนี่คือพื้นที่ที่รองรับการเติบโตเป็นเมืองสุขภาพดีปีนี้ได้ในระดับเหรียญเงินแนวนโยบายที่จะวางต่อให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่สานต่อการเป็นเมืองสุขภาพดีในระดับที่สูงขึ้นยังไงบ้างคะท่านนายกคะ
1: ทางเทศบาลเมืองกระทู้คณะผู้บริหารก็วางนโยบายไว้นะครับแล้วก็ให้การให้ค่ายการไปปฏิบัติตามนโยบายแต่ถามว่าจะสำเร็จผลหรือไม่อยู่ด้วยความร่วมมือของค่ายการและก็ประชาชนที่ให้ความร่วมมือเราก็เหมือนกับลองนะครับลองผิดลองถูกทุกอย่างถ้าเรามาถูกทางไอ้เรื่องรางวัลมันเป็นไอ้ส่วนที่ตามมาทีหลังครับซึ่งถามว่าเราตั้งใจจะได้รางวัลไหมไม่เราเจตนาจะทำให้ประชาชนบ้านเราอยู่ดีมีสุขนะครับส่วนรางวัลเป็นผลพลอยได้ที่จะได้ครับ
0: นี่แหละค่ะนี่คือความมุ่งมั่นในการพัฒนาในทุกมิติจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ต้องมาก่อนในการที่จะขยับขยายหรือว่าเดินหน้าต่อในเรื่องของคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆต่อไปซึ่งทางท่านนายกมักจะวางเหล่านี้แหละค่ะว่าถ้าร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแรงการเป็นอยู่ก็จะดีตามมาด้วยเหมือนกันเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกก่อนนะคะในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทางท่านรองปลัดเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกค่ะเอาละค่ะผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกับทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ไปแล้วถึงการขับเคลื่อนยกระดับการเป็นเมืองสุขภาพดีของเทศบาลเมืองกระทู้ที่ได้รับรางวัลมาโอ้ต้องบอกว่าในระดับประเทศเลยทีเดียวตอนนี้ดิฉันอยู่กับทางด้านรองปลัดเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ท่านรองแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนค่ะ
2: ครับรวิวัฒน์สุนเซงครับรองปลัดเทศบาลเมืองกระทู้ครับรับผิดชอบงานสำนักงานปลัดเทศบาลและก็กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ
0: นี่แหละค่ะก็จะเข้ามาเชื่อมโยงในเรื่องของรางวัลที่ไปคว้ามาได้บอกว่าเป็นระดับเงินด้วยนั่นคือรางวัลอะไรคะ
2: เริ่มแรกจริงต้องขอบคุณคณะกรรมการนะครับที่พิจารณารางวัลระดับเงินในเรื่องของเมืองสุขภาพดีนะครับก็เรามีรู้สึกยินดีและก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลนี้ให้กับเทศบาลเมืองกระทู้ในส่วนของการประเมินเมืองสุขภาพดีนะครับซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารนะครับที่เน้นให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นมิติสิ่งแวดล้อมหรือว่าหน่วยสิ่งเงินที่เกี่ยวข้องนะครับความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวโยงกับเทศบาลเพียงลำพังนะครับเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทู้ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขและก็เจ้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานสาธารณสุขมาร่วมมือกันแล้วก็ประสานงานกันนะครับรางวัลนี้สะท้อนเห็นว่าเทศบาลเมืองกระทู้นะครับเป็นเมืองที่มิได้มุ่งหวังเพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวแต่เราให้ความสำคัญเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบด้านทั้งสุขภาพสิ่งแวดล้อมและก็สถานที่ในการออกกำลังกายและความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ครับ
0: มองแล้วก็คือสารต่อแนวนโยบายของทางท่านนายกเทศมนตรีแล้วก็คณะผู้บริหารในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตบอกแล้วอย่างที่ท่านรองปลัดกล่าวหรือว่าท่านนายกกล่าวอย่างตลอดเวลาว่าเราไม่ได้มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวแต่คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเริ่มต้นจากสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดแต่ถ้าเรามองไปยังรางวัลที่เราได้มาในระดับเงินนะคะเมืองสุขภาพเหล่านี้มันมีวงจำกัดเพียงอะไรมันเป็นวงจำกัดอะไรบ้าง
2: สำหรับปัจจัยที่เมืองที่รับรางวัลประเภทระดับเงินนะครับหรือระดับที่สูงขึ้นมากกว่านี้นะครับก็เทศบาลเมืองกระทู้เราได้รับการประเมินผ่านเมืองสุขภาพดีเนี่ยระดับเงินก็คือว่าเป็นการเจาะลึกว่าเรามีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับเราทำงานแบบบูรณาการร่วมกันนะครับในภาคส่วนที่ผมกล่าวในข้างต้นก็คือด้านสาธารณสุขของเอกชนชุมชนและก็พี่น้องประชาชนที่มุ่งเน้นที่สำคัญสุดของการได้รับรางวัลประเภทนี้ก็คือด้านสิ่งแวดล้อมครับที่เทศบาลให้ความสำคัญเสมอมานะครับตั้งแต่การจัดการขยะนะครับการจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อการออกกำลังกายนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมาของการรับรางวัลนี้จริงๆก็คือว่าผมมองในมิติของการให้ความร่วมมือของประชาชนมากที่สุดเพราะว่าเมืองสุขภาพดีไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดจากฝ่ายใดฝั่งหนึ่งเพียงลำพังครับ
0: แต่ดูองค์ประกอบทั้งหมดที่ทำให้เราคว้ารางวัลระดับเงินมาได้แล้วก็เชื่อว่ามีการพัฒนาต่อยอดในปีถัดไปอย่างแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ท่านรองบอกว่าองค์รวมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการขยะเราก็จะเห็นได้ในเรื่องของมีธนาคารขยะตั้งแต่เป็นพื้นที่แรกๆของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยซ้ำนะคะรวมไปถึงการจัดสรรพื้นที่สาธารณะเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมในการให้เอื้อต่อการออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนก็จะเห็นได้อย่างหลายพื้นที่อย่างที่คุยกับท่านนายกก่อนนั่นก็คือมีพื้นที่สาธารณะอย่างเก็บน้ำเขื่อนบางวาดนะคะที่ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของการออกกำลังกายของนักวิ่งด้วยแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายรวมไปถึงเหมืองแร่ด้วยพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่และสนามฟุตบอลมาตรฐานที่รองรับการเล่นกีฬาในไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งหรือว่าการแข่งขันฟุตบอลด้วยนอกเหนือจากนี้อย่างที่สิ่งสำคัญอย่างที่ท่านนายกกล่าวรวมไปถึงท่านรองปลัดย้ำอีกทีนั่นก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในเรื่องของด้านสาธารณสุขที่ให้กับเด็กแล้วก็ประชาชนทุกช่วงวัยเหล่านี้ล่ะค่ะ ยากไหมที่จะรักษาระดับนี้เอาไว้ในปีถัดไป
2: การทำงานทุกด้านนะครับการที่เราได้รับรางวัลถือเป็นส่วนที่ดีมากแต่การรักษาแชมป์หรือว่าการที่เราจะต้องต่อยอดและเกิดรางวัลที่ระดับที่สูงขึ้นตอนนี้เราได้รับรางวัลระดับเงินนะครับแต่สิ่งที่ต่อยอดได้เนี่ยเราสามารถต่อยอดได้ถึงระดับทองซึ่งเราผ่านหลักเกณฑ์ของระดับเงินก็คือว่าหน่วยงานนั้นจะต้องได้16ข้อจาก18ข้อนะครับเพราะนั้นการได้ระดับทองเนี่ยต้องได้19ข้อจาก22ข
0: ้
2: อเพราะนั้นการที่บอกว่าเราจะต้องต่อยอดหรือรักษาไว้ได้ไม่เพื่อให้ภาพลักษณ์หรือว่ากิจกรรมที่โดดเด่นขึ้นเนี่ยนะครับเทศบาลเรามีหลายโครงการด้วยกันนะครับที่เราสามารถดำเนินการต่อยอดยกระดับของสุขภาพประชาชนได้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เรามีกิจกรรมโดยนโยบายกับท่านนายกเทศมนตรีก็คือว่าการออกกำลังกายในช่วงตอนเย็นที่หน้าเทศบาลนะครับที่เราจะทำมาอย่างต่อเนื่องโดยกำกับของงานกองสาธารณสุขนะครับแล้วก็การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทุกช่วงวัยทั้งนี้เราไม่ได้กำกับลงลึกเฉพาะกองสาธารณสุขอย่างเดียวเรามีสุขภาพอนามัยของเด็กในวัยเรียนที่ดูแลโดยกองการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกองสวัสดิการสังคมนะครับก็จะดูแลในส่วนของผู้สูงอายุนะครับและกลุ่มเปราะบางต่างๆที่จะมาบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทุกกองเพื่อให้ได้เกิดเมืองแห่งการมีสุขภาพดีทั้งนี้นะครับที่ผมได้กล่าวในการทดลองพื้นที่สาธารณะเนี่ยใช้การออกกำลังกายตามที่ท่านได้พูดถึงเมื่อกี้ก็คือว่าเรามีพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความดูแลของทั้ง8กองงานด้วยกันแต่ว่าเราสามารถมาบูรณาการในการออกกำลังกายของประชาชนได้ร่วมกันทั้งนี้นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับการมีสุขภาพดีนอกจากพื้นที่ที่เราสร้างกันเองแล้วก็เป็นพื้นที่ของเอกชนก็คือเป็นเรื่องของตลาดที่เรากำจำหน่ายสินค้า
0: อ
2: ุปโภคบริโภคการเน้นความสะอาดงานสุขาภิบาลเนี่ยก็อยู่ในงานกำกับของงานกองสาธารณสุขเราก็มีการตรวจตลาดสถานประกอบการเพื่อให้มีอาหารที่ถูกสุขลักษณะเป็นเมืองสุขภาพดีอีกทางหนึ่งด้วยครับ
0: โอ้โหครูดูแล้วก็คือครอบคลุมทุกด้านเลยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะครองลำดับเอาไว้แล้วก็ก้าวสู่ระดับสูงสุดด้วยแต่สิ่งหนึ่งค่ะจะทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่ท่านนายกกล่าวอย่างที่ท่านรองปลัดกล่าวก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ได้มากที่สุดช่วงท้ายแล้วค่ะท่านรองปลัดคะฝากถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่มาอาศัยในพื้นที่ของเมืองกระทู้ในการที่จะร่วมกันพัฒนาเมืองกระทู้สู่เมืองสุขภาวะหรือว่าสู่เมืองสุขภาพดีที่ยั่งยืนครับ
2: ครับก็ในนามของเทศบาล นะครับคณะผู้บริหารและก็หัวหน้าส่วนราชการก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระทู้นะครับที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลเป็นอย่างดีนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพของเมืองของเรานะครับจนได้รับรางวัลระดับเงินนะครับในปี2569ในครั้งนี้นะครับเพราะรางวัลเมืองสุขภาพดีระดับเงินนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จเพียงลำพังของเทศบาลนะครับแต่เป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกระทู้นะครับที่ช่วยกันดูแลรักษาบ้านเมืองของเราเกิดความสะอาดเรียบร้อยและมีการปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบที่ทางเทศบาลได้ออกกฎแล้วก็ไอ้ท่านเอื้อปฏิบัติกับเรานะครับการรักษาเมืองให้มีความสะอาดก็เริ่มต้นจากง่ายๆในเรื่องของชีวิตประจำวันของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านในครัวเรือนหรือว่าการออกกำลังกายการเลือกอาหารที่บริโภคที่ปลอดภัยแล้วก็มีการคัดแยกขยะต่างๆแล้วก็รักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ท่านได้ร่วมมือกับเราอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ว่าเป็นนิมิตหมายที่ว่าท่านนำมาสู่ความร่วมมือในการให้เทศบาลเมืองกระทู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับ นอกจากนั้นนะครับเมืองกระทู้จะมีสุขภาพดีนะครับตามระดับเงินหรือระดับทองในโอกาสต่อไปได้นะก็เทศบาลขอความร่วมมือของทุกท่านนะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวกระทู้ทุกท่านครับที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ
0: โอ้โหครอบคลุมเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะในส่วนไหนอย่างที่ท่านรองปลัดกล่าวหรือว่าท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้กล่าวในทุกครั้งเลยก็คือความร่วมมือพี่น้องประชาชนในทุกด้านเลยจริงๆเริ่มต้นที่อย่างที่ท่านรองปลัดกล่าวค่ะดูแลสุขภาพร่างกายเราก่อนแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบข้างดูแลสิ่งแวดล้อมบ้านเรือนของเรา ดูแลสิ่งแวดล้อมถนนหนทางหน้าบ้านเราเหล่านี้จะยกระดับให้คุณภาพชีวิตของทุกท่านดีขึ้นแล้วก็เกิดความยั่งยืนแล้วก็จะต่อยอดไปในอนาคตอย่างแน่นอนสิ่งสำคัญอย่างที่ท่านรองปลัดกล่าวนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ไม่ได้เพียงแค่ยกระดับตัวเราไม่ได้เพียงแค่ยกระดับชุมชนหรือยกระดับสังคมส่งไปถึงการยกระดับประเทศและก็ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยโอ้วันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองปลัดเป็นอย่างสูงค่ะรวมไปถึงต้องขอขอบคุณทางท่านนายกเทศมนตรีเมืองกระทู้ด้วยแล้วก็ทีมงานเทศบาลเมืองกระทู้ค่ะในการให้โอกาสเราได้มาพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนที่สำคัญคือขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะในการร่วมกันพัฒนาเมืองกระทู้ให้ก้าวไปในระดับต่อๆไปในอนาคตวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์ค่ะท่านรองปลัดเทศบาลเมืองกระทู้แล้วก็รวมไปถึงทีมงานเทศบาลเมืองกระทู้ทีมงานสงทรงเกตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: มประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมปราศภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
7: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และให้พลตำรวจตรียุทธนาแพดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการ โดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งดิฉันว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งกฤษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
0: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

บ่าย 3:17 นโดยประมาณค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Spot Todayสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงเวลาพักบ่ายแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตค่ะหน้าที่ของตูเคมวันนะคะแล้วก็การติดตามเรื่องราวของข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬายังคงเป็นที่พูดถึงกันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะสำหรับไวรัลเรื่องของการแต่งกายของทัพนักกีฬาไทยของเราไม่ว่าจะเป็นชุดพิธีการนะคะแล้วก็คอลเลกชันใหม่ที่เกิดขึ้นกันอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าโอ้โหมียอดนะคะในแต่ละครั้งที่เปิดยอดให้การสั่งจองไม่ว่าจะเป็นหมวกเก๋ๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อสวยๆในปีนี้ของเอเชียนเกมของทัพนักกีฬาไทยของเรานะฮะเปิดทุกล็อตหมดทุกล็อตค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนะคะกระแสไวรัลที่มาแรงมากๆนะคะถ้าพูดถึงก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับกีฬาเป๊ะๆแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งแล้วนะที่เกี่ยวข้องอะนะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตขอถือโอกาสเชิญชวนนะคะพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ทุกๆท่านเลยที่ต้องส่งกำลังใจเชียร์นะคะแล้วก็ชมนะคะการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะที่มีการถ่ายทอดในแต่ละช่องในแต่ละห้วงกันอยู่สำหรับทัพนักกีฬาไทยของเราเนี่ยค่ะที่ทำการแข่งขันกันอยู่ในช่วงนี้600กว่าชีวิตสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะรวมถึงผู้ติดตามก็เป็น900กว่าคนนะอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะกับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20หนึ่งในนั้นนะคะน้องฟิราสค่ะนะคะจริงๆน้องเนี่ยเป็นเกิดที่ภูเก็ตนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ไปอยู่ที่กรุงเทพและเป็นหนึ่งในทัพนักกีฬาไทยของเราสำหรับสเก็ตบอร์ดนะคะเรียกว่าติดท็อปชาร์ตเลยทีเดียวนะคะอยู่ที่อันดับหนึ่งของตารางด้วยทั้งเรื่องของการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาและการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็ฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้น้องคิรินเพชรคีรีวัย12ปีด้วยนะคะนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยของเราประเภทสตรีทค่ะถือว่าเป็นดาวรุ่งนะคะที่มาแรงมากๆที่กำลังทำหน้าที่กันอยู่ในช่วงนี้กับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นขอทุกกำลังใจส่งให้น้องด้วยรวมไปถึงนักกีฬาไทยของเราที่ยังคงทำหน้าที่กันอยู่ในทุกชนิดกีฬาในช่วงนี้ด้วยกันละกันนะคะหยิบความคึกคักมาฝากคุณในภาคบ่ายกันละกันวันนี้เอาแนวแบบมุ่นซื่นมุ่นซื่นเนาะจะได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569ที่สนามกีฬาสุรกุลกันด้วยกันแล้วกันนะฮะเปิดวันที่23กันยาปิดวันที่25กันยายนค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าสิ่งที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

นอกเหนือจากความสนุกสนานที่จะฝากคุณแล้วแน่นอนนะคะเรื่องของข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากรายงานให้คุณได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนช่วงนี้ถ้าพูดถึงเอเชียนเกมเนาะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมของคนไทยนะคะที่จะต้องส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬากันด้วยอย่างต่อเนื่องนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นรู้ไว้ใช่ว่ากันแล้วกันเพราะว่าประเด็นเรื่องของกิจกรรมทางด้านกีฬานี่นะคะยังคงมีเกิดขึ้นกันหลากหลายเหลือเกินหนึ่งในชนิดกีฬาที่ต้องยอมรับเลยทีเดียวนะคะที่ไทยเราทำได้ดีแล้วก็ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเช็คบอล นะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าไทยเราเนี่ยนะคะก็ไปแข่งขันเช็คบอลเนี่ยก็เกิดมาจากประเทศฮังการีนะคะคุณผู้ฟังแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยก็ขยายวงกว้างกันอยู่เรื่อยๆล่าสุดนะคะก็ดูเหมือนว่ามีประเด็นนึงที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าการแข่งขันกีฬาเช็คบอล นะคะก็มีการให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะไปคว้าเหรียญทองนะคะในระดับโลกเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายหลายประเภทคือมันมีทั้งประเภทชายเดียวหญิงเดียวประเภทคู่ผสมประเภทหญิงคู่ชายคู่อะไรประมาณนี้นะคุณฟังนะแล้วก็ไทยของเราเนี่ยนะคะก็มีความสนใจนะคะผนวกกับความสามารถคือกีฬาเช็คบอลเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของการเล่นอุปกรณ์ก็มีเหมือนโต๊ะลักษณะเหมือนโต๊ะปิงปองแต่โต๊ะเช็คบอลเนี่ยจะเป็นลักษณะตัวโค้งขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็มีเน็ตนะคะที่กั้นระหว่าง2ข้างรวมไปถึงการเล่นอุปกรณ์ในการเล่นก็คือลูกเช็คบอลนะก็เหมือนกับลูกฟุตบอลอย่างเงี้ยแหละแต่เล็กจะเล็กกว่านิดนึงนะคะโดยการลักษณะการเล่นเนี่ยก็ใช้ศีรษะนะฮะใช้มือไม่ได้นะใช้ศีรษะใช้หัวเข่าใช้เท้าเตะนะฮะโยนกันไปโยนกันมานะคะแล้วก็สามารถอยู่ในฝั่งของตัวเองได้ถึง3ครั้งด้วยกันก่อนที่จะส่งลูกไปอะไรประมาณนี้นะแต่ที่สำคัญเนี่ยก็บอกว่ามันมีประเด็นตรงที่ว่าคือไทยของเราเนี่ยนะคะด้วยกีฬาเช็คบอลเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยก็ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมแล้วก็ถูกจับตามองเนื่องจากว่าเทคนิคของการเล่นกีฬาเช็คบอลของคนไทยเราเนี่ยมีทักษะเรื่องของกีฬาตะก้อเข้ามาด้วยนะคะก็คือมีกระโดดมีเตะมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีตีลังกาเตะอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะหาตัวจับได้ยากค่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งที่มาที่ไปดูเหมือนว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนกฎของการเล่นกีฬาเช็คบอลนะคะที่เป็นกฎสากลนะเพื่อที่จะมีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการเล่นทีนี้มันก็เลยมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของกฎกติกานะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็อาจจะต้องรอกฎกติกาถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงห้ามกระโดดห้ามเตะตีลังกาอะไรอย่างนี้หรือไม่อย่างไรก็ต้องรอในส่วนของสมาพันธ์นะคะกีฬาเช็คบอลนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ออกกฎระเบียบที่ชัดเจนนะคะแต่ตอนนี้ก็น่าจะใช้กฎระเบียบเดิมกันอยู่นะคะเพราะว่าการกระโดดตีลังกาฟาดนี่นะคะต่างชาตินี่ตะลึงกันเลยทีเดียวนะคะทำให้อาจจะมีกระแสออกมาว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎนี้ออกไปตัดออกไปนะคะว่าห้ามกระโดดตีลังกาฟาดแข้งฟาดขาอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็รอติดตามกันละกันอันนั้นก็เป็นผลพวงเรื่องของกีฬาเช็คบอลซึ่งกีฬาเช็คบอลเราเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะที่ไปแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้วก็ตอนนี้ทำเหรียญให้กับประเทศไทยแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจเลยหยิบมารายงานให้คุณได้ทราบกันค่ะในขณะที่นะฮะกิจกรรมกีฬาของภูเก็ตเรานะคะ 23-27 กันยายนช่วงนี้เรามีการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์นะฮะภูเก็ตสปอร์ตซิตี้สนุกเกอร์โอเพ่น2026ค่ะจัดขึ้นที่นิมิตสนุกเกอร์คลับ1983นะฮะซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปิดพื้นที่นะคะให้โอกาสสำหรับนักกีฬาสนุกเกอร์นะคะได้แสดงศักยภาพนะคะของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนการเป็นเมืองกีฬาอย่างจังหวัดภูเก็ตเราเป็นหนึ่งใน22จังหวัดเนี่ยทั่วประเทศที่เป็นเมืองกีฬานะคะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยสาม
ารถไปร่วมชมไปเชียร์นะคะนักกีฬาสนุกเกอร์ในห่วงของการแข่งขันสำหรับกีฬาสนุกเกอร์ภูเก็ตสปอร์ตซิตี้สนุกเกอร์คลับนะคะโอเพ่นนะ2026กันได้สถานกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นค่ะ

0: สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต
1: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า

ีกหนึ่งความคึกคักที่ฝากคุณไปเรื่อยๆใจสิเพค่ะล่าสุดดูเหมือนเป็นข่าวเป็นคลาวกันอยู่เหมือนกันสำหรับสาวลำไยคนนี้นะคะเวียนเวียงพอสมควรหลังจากที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนสักที่หนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยเขานะแล้วจู่ๆก็มีมะม่วงปาขึ้นมาบนเวทีค่ะโชคดีเฉียดหน้าไปนิดเดียวเจ้าตัวนะฮะเรียกว่าต้องเบรกคอนเสิร์ตกันชั่วขณะเลยทีเดียวถึงกับควันออกหูกันเลยทีเดียวนะฮะก็ทำให้เห็นว่าจริงๆในส่วนของความสนุกสนานมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่ยังไงก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหรือว่าตัวศิลปินเองก็ตาม

ดูแล้วมันไม่เข้าท่าเข้าทางอะเนาะก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กันพอสมควรในโลกออนไลน์นะคะแต่ก็มีการหาต้นตอที่มาที่ไปพอสมควรว่าเพราะอะไรทำไมถึงไปคว้างเงาะไม่ใช่เงาะสิมะม่วงนะคะขึ้นไปบนเวทีซะขนาดนั้นเมาหรือว่าอะไรอย่างไรก็ลองไปหาข่าวดูก็แล้วกันนะฮะสำหรับข่าวนี้แต่ยังไงก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรนะเนาะอย่าหาทำนะฮะมาดูเรื่องราวของเรากันต่อดีกว่านะฮะเรื่องราวของกิจกรรมทางด้านกีฬานี่ในช่วงที่ผ่านมาสำหรับกิจกรรมงานมวยนะคะที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเรานายกอู๊ดนะ

ธรรมวัฒน์วงเจริญยศนะคะก็ยังคงมีการเป็นที่ปรึกษานะคะในการเตรียมความพร้อมตอนนี้จะมีอีก2รายการด้วยกันที่จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะคะสำหรับมวยหนึ่งในนั้นนะคุณผู้ฟังนะก็เป็นกิจกรรมเรื่องของการชกมวยนะคะเดี๋ยวจะรายงานให้คุณได้ทราบกันก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าอยากจะเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันไว้ก่อนล่วงหน้านะคะอันนี้คณะกรรมการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคณะกรรมการของสถานพินิจและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตนะคะก็เตรียมที่จะจัดศึกมวยเพื่อหารายได้ไปสนับสนุนนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูสำหรับเด็กๆและเยาวชนนะฮะที่อยู่ในสถานพินิจค่ะงานนี้ทางด้านคุณณัฐพรผานิชพิเชษวงศ์นะฮะในฐานะรองประธานวันก่อนก็มาหารือกับนายกอู๊ดนะฮะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศค่ะล่าสุดนะฮะก็เคาะวันที่มาแล้วเรียบร้อยนะฮะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเนี่ยสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตก็ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยแหละค่ะจัดการแข่งขันมวยการกุศลใช้ชื่อรายการว่าศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสเพื่อนำรายได้นะคะมาให้กับเยาวชนผู้หลงผิด นะคะได้มีพื้นที่ในการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤติกรรมนิสัยแล้วก็ฝึกทักษะวิชาชีพปรับตัวเป็นคนดีนะคะแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบชีวิตใหม่ให้กับเด็กๆด้วยก็ถือโอกาสนะคะที่จะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะคะมวยในครั้งนี้ไม่อยากให้คุณพลาดด้วยนะคะถือโอกาสสนับสนุนนะคะเปิดโอกาสให้กับเด็กๆที่หลงผิดไปนะคะกลับเข้ามาสู่สังคมแล้วก็คืนคนดีให้กับสังคมด้วยก็ถือได้ว่าบางทีความผิดในครั้งแรกของเขาเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นความตั้งใจนะฮะแต่ด้วยวัยเอ่ยอะไรเอ่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะแต่เมื่อรู้ว่าผิดแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องปรับปรุงตัวแล้วก็ประพฤติตนให้ดีนะคะหลังจากที่มีการดูแลกันในส่วนของสถานพินิจและเด็กนะฮะเยาวชนจังหวัดภูเก็ตกำหนดจัดในวันที่31นะฮะตุลาคมค่ะส่วนบัตรจำหน่ายเท่าไหร่อย่างไรมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะมารีบแจ้งให้คุณได้ทราบกันนะคะอันนี้เกริ่นให้ได้ทราบกันก่อนว่าจะมีรายการกิจกรรมกีฬาที่อยากจะมาเชิญชวนให้ทุกๆคนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่อาจจะเคยหลงผิดไปนะคะแล้วก็ถือโอกาสฟื้นฟูเขาเหล่านี้ให้กลับมานะคะอยู่ในสังคมแล้วก็เป็นคนดีของสังคมในอนาคตข้างหน้าด้วยนั่นเองนะคะม้วนซื่นกันต่ออยู่กับตัวเคมาวันแล้วก็สปอตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตทางสวทภูเก็ต 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ

คึกคักตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงท้ายชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะอีกหนึ่งชนิดกีฬาคุณผู้ฟังที่อันนี้ถือได้ว่ามีการรับสมัครแล้วก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าแจ้งให้ได้ทราบเผื่อว่าหลายคนนะคะที่อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะคะก็ถือโอกาสที่จะเชิญชวนคุณๆนะคะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าการสมัครเนี่ยถึงแม้จะปิดการรับสมัครไปเป็นที่เรียบร้อยแต่การเข้ามามีส่วนร่วมด้านอื่นๆจะได้อย่างไรกันบ้างคุณเข้าไปสอบถามอะไรเพิ่มเติมกันได้เลยผ่านทางด้านสำนักงานสาธารณสุขนะคะประจำแต่ละจังหวัดของภูเก็ตเราก็ไปที่สสจภูเก็ตนะคะซึ่งบอกได้เลยว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนสำหรับภูเก็ตเราสวนสาธารณะสะพานหินค่ะตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยทีเดียวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยถือได้ว่าให้หลายๆคนเนี่ยเห็นความสำคัญเรื่องของการออกมาออกกำลังกายนะคะแล้วก็ลดภาวะความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดฮีทสโตรกเอ่ยอัมพาตเอ่ยเยอะแยะมากมายที่สำคัญคุณฟังเหรียญเก๋มากค่ะนะคะเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่าในตัวเหรียญเนี่ยนะคะเขาจะมีเมล็ดพันธุ์พืชนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมะขามโมอะไรนั่นก็เรียกต้นมะขามมงนะคะต้นนนทรีป่าแล้วก็ต้นหลุมพอนะคะเมล็ดพันธุ์นะเมล็ดพันธุ์นะแล้วก็ต้นตะเคียนทองอยู่ในเมล็ดนะคะอยู่ในเหรียญนะคะคุณสามารถแกะออกมาแล้วนำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยไปปลูกได้เลยทีเดียวโอ้นี่ถือได้ว่าเป็นการครีเอทเหรียญอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นภายในงานวิ่งครั้งนี้ด้วยนะเชิญชวนคุณๆเข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะๆก็แล้วกันนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ว่ามื้อนี้อ่ะยังอ่ะส่งคุณไปดีกว่าซอฟลงมาหน่อยก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงนะคะสำหรับสปอร์ตทูเดย์ของเราขอบคุณสวทภูเก็ตนะคะสำหรับช่วงเวลาดีๆที่อนุเคราะห์ให้กับเรานะคะติดตามข่าวสารสำหรับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตไปที่เพจ Facebook กันได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันได้นะวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
7: ้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปภ.จะร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7: พระเอกหญิงพดาลัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
8: ายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วนพร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้อยู่กันนะคะในวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสดจากห้องส่งสวท.กระบี่ซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ทางสวท.11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะและวันนี้นะคะดิฉันรุจิราเจริญโสภารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารามพึงนิดท่านผอ.สวท.กระบี่ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรวมไปถึงช่องทางไลฟ์สดของสวท.กระบี่ผ่านเพจ Facebook สวท.กระบี่ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะสำหรับข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ในวันนี้มีข่าวสารที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเด็นแรกในวันนี้ก็คือจังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน11กองทุนในวันนี้นะคะจังหวัดกระบี่เองก็ได้นำส่วนราชการรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคค่ะและอีกหนึ่งประเด็นก็คือจังหวัดกระบี่เตรียมพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้นะคะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะสามารถกลับมาติดตามได้นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ในช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเรากันก่อนเลยนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะจังหวัดกระบี่ได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน11กองทุนด้วยกันค่ะเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:30 นาทีที่ห้องนพรัตน์โรงแรมกระบี่มาริไทม์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปี2569จำนวน11กองทุนด้วยกันค่ะซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นก็เป็นการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ประจำปี2569นั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดกระบี่ที่มีต่อแม่ของแผ่นดินค่ะและการมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในจังหวัดกระบี่ของเรามีทั้งหมด11กองทุนด้วยกันนะคะซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติหรือสำนักงานปปส.ได้จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเสด็จทรงรับเชิญเสด็จเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569นะคะซึ่งในวันนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เองก็เข้าเฝ้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาที่ Impact เมืองทองธานีนะคะส่วนในวันนี้ค่ะของจังหวัดกระบี่ของเราเมื่อช่วงเช้านะคะก็มีหมู่บ้านที่ได้รับกองทุนขวัญถุงจำนวน11กองทุนด้วยกันค่ะก็ครอบคลุมทั้งในส่วนของอำเภอเมืองกระบี่นะคะอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอเกาะลันตานะคะแล้วก็อำเภอปลายพระยาด้วยนะคะแล้วก็หลังจากที่มีการรับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วนะคะผู้เข้าร่วมก็ยังได้รับมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะสำหรับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะต่อปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมไทยซึ่งมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นพระองค์เองจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะก็เป็นข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ข่าวแรกที่นำมาฝากกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมาต่อกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะจังหวัดกระบี่เองนะคะก็ได้นำส่วนราชการในการรับฟังแนวทางการเตรียมพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งก็นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านสุวิทย์สุริยวงศ์นะคะได้นำหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะก็มีทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานในการประชุมคอนเฟอเรนซ์นะคะร่วมกันกับทางจังหวัดทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบในส่วนของกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคม2569นะคะในที่ประชุมเองท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการซักซ้อมเรื่องของการดำเนินงานในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกสถานที่การจัดทำดอกไม้จันทร์การเตรียมพิธีการตลอดจนการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแนวปฏิบัติแล้วก็ต้องสมพระเกียรติด้วยค่ะสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในส่วนภูมิภาคนะคะจะกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นาทีค่ะและการถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนก็จะกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่16ธันวาคม2569นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการกำชับในที่ประชุมด้วยนะคะว่าให้แต่ละจังหวัดรวมถึงทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการเตรียมความพร้อมซักซ้อมขั้นตอนในการปฏิบัติแล้วก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อให้การจัดพิธีนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติด้วยนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่ของเรานั้นนะคะหลังจากที่ได้มีการรับฟังนะคะแนวทางการปฏิบัติจากท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะรวมถึงท่านรองผู้ว่า ราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็หัวหน้าส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้มีการประชุมกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะจัดทำนะคะเป็นขั้นตอนลำดับขั้นตอนเพื่อให้การจัดงานนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมพระเกียรติต่อไปค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นค่ะจังหวัดกระบี่ของเราก็เตรียมพร้อมเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่วันก่อนท่านก็ได้มีโอกาสนะคะไปเป็นประธานในการเปิดการอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะหรือว่ากปต.นั่นเองนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็เน้นย้ำด้วยว่าการเลือกตั้งนี้จะต้องสุจริตแล้วก็มีความโปร่งใส 100% นะคะสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนนะคะจะมีการกำหนดลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาย้ำนะคะว่าในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะจะเป็นการเลือกตั้งนะคะผู้แทนนายจ้างและผู้แทนประกันตนเนี่ยพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะในทุกๆจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยจังหวัดกระบี่ของเรานะคะก็มีนายจ้างผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่จำนวน 2,581 คนค่ะแล้วก็มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ 53,430 คนด้วยกันในจังหวัดกระบี่ภาพรวมของเรามีหน่วยเลือกตั้งรวมอยู่ที่21หน่วยเลือกตั้งนะคะก็จะแบ่งออกเป็นอำเภอเมืองกระบี่จำนวน7หน่วยเลือกตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่และอีก7อำเภออำเภอละ1หน่วยเลือกตั้งค่ะซึ่งแต่ละอำเภอก็จะมีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งที่ศาลาประชาคมอำเภอนะคะในส่วนของจังหวัดกระบี่ของเรามีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นในส่วนของนายจ้างอยู่ที่จำนวน78คนด้วยกันและฝั่งของผู้ประกันตนอยู่ที่102คนด้วยกันค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอันนี้ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเนาะในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะคะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกผู้สมัครในกลุ่มของตนเองได้ฝ่ายละ7คนโดยใช้วิธีเขียนหมายเลขผู้สมัครลงในช่องที่กำหนดจำนวน7ช่องไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับหมายเลขด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านสุวิทย์สุริยวงศ์ท่านก็ได้กำชับด้วยนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะถือเป็นโอกาสที่สำคัญที่ผู้ประกันตนเนี่ยจะได้มีส่วนร่วมในการที่จะเลือกบุคคลไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนั้นเนี่ยท่านรองผู้ว่าก็ได้เน้นย้ำว่าสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยรวมถึงผู้สมัครและผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะคะจำเป็นจะต้องร่วมกันดำเนินการการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะคะทั้งนี้เน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศนะคะ8โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นนะคะในวันที่27กันยายน2569สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนผู้ประกันตนอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของท่านกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องเน้นย้ำเรื่องของความสุจริตความโปร่งใสต้องมาอันดับหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะจาก3ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักช่วงหนึ่งดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงของ PRD Service ซึ่งในช่วงของ PRD Service ในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวร้อนเช่นเดียวกันนะคะสดสดร้อนร้อนเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเมื่อไม่ถึงสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะครม.ก็เคาะออกมาแล้วเรื่องของมาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่หลายท่านรอคอยเพราะว่าเดือนนี้แล้วก็เป็นเดือนสุดท้ายใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก็มีการใช้กันมาเดือนละ 1,000 บาทเนาะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังกันช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วงของ PRD Service ในวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่การกับเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนแรงเลยค่ะของโครงการของรัฐที่โอเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยก็รอคอยกันนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเฟสที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปรัฐบาลอุดหนุนเนาะให้กับเรานะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันก็เท่ากับว่าท่านได้ใช้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนซึ่งตามกำหนดการเดิมเนี่ยเดือนนี้คือเดือนกันยายนก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่ท่านได้รับ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ใช้ได้สูงสุดวันละ200บาทไม่แน่ใจว่าวันนี้22กันยายนท่านใช้กันหมดหรือยังเอ่ยแต่ว่าเดือนนี้ของโออ่ะบอกเลยว่าโอใช้หมดแล้วตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วเกือบใช้ไม่หมดคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเกือบใช้ไม่หมดเลยนะเดือนที่แล้วเนี่ยต้องมาเร่งเอา 2-3 วันสุดท้ายเลยแต่ก็ใช้หมดนะถือว่าเป็นคนที่รู้คุณค่าของเงินนะคะใช้เงินเป็นค่ะแต่ข่าวดีอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมข่าวดีก็คือว่าครม.มีการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสคนละ 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มตุลาคมนี้กับพฤศจิกายนนี้นะคะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะก็มีเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะมีการเพิ่มในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีกคนละ700บาทในเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเด็นร้อนเลยนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะทางด้านนายเอกนิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในที่ประชุมครม.มีมติต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ต่อออกไปอีก2เดือนนั่นเองค่ะนั่นก็คือเดือนหน้าก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็อีก1เดือนก็คือเดือนพฤศจิกายน2569นะคะโดยก็จะใช้วงเงินที่เหลืออยู่ราวๆประมาณ 44,000 ล้านบาทซึ่งวงเงินนี้ก็เป็นวงเงินที่รัฐบาลได้มีการกู้พรก.กู้เงินมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยก็จะไม่มีการโยกย้ายงบประมาณมาจากส่วนอื่นด้วยค่ะทีนี้สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลายท่านก็บอกว่าเอ๊ะแล้วหลักเกณฑ์หลักการในการใช้เนี่ยจะต้องใช้จ่ายยังไงนะคะหลักเกณฑ์ในการใช้ก็คือว่ารอบนี้นะคะในวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครม.มีมติที่จะเติมเงินให้ท่าน 1,000 บาทแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะที่ผ่านมาคือท่านได้เดือนละ 1,000 บาทแต่รอบนี้จะโอนให้ท่านแค่ 1,000 บาทแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะแต่ท่านจะมีระยะเวลาในการใช้จ่ายเงินมากยิ่งขึ้นหมายความว่าใน 1,000 บาทที่จะให้ในวันที่1ตุลาคมนี้ท่านสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นั่นเองค่ะส่วนอัตราส่วนในการใช้ก็เช่นกันนะคะเหมือนเดิมเลยก็คือรัฐบาลออก 60% แล้วก็เราในฐานะผู้ใช้ก็ออก 40% นะคะอ่ะก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแต่ข่าวดียังไม่ได้หมดแค่นี้ค่ะเพราะว่าครม.ก็มีมติในการเติมวงเงินให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มเติมให้อีก700บาทจากเดิมมีอยู่300แล้วก็จะเพิ่มให้อีก700บาทแต่จะให้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นก็คือเดือนตุลาคมนี้นะคะเท่ากับว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนตุลาคมนี้ท่านก็จะมีวงเงินให้ใช้เนี่ยจำนวน 1,000 บาทด้วยกันนะคะซึ่งท่านรองนายกนะคะท่านเอกนิติก็ได้บอกด้วยว่าด้วยวิกฤตพลังงานตะวันออกกลางนะคะกลับมาประทุอีกครั้งนึงค่ะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทั้งประเทศไทยหรือแม้แต่ประเทศอื่นๆนะคะเราก็เหมือนมีวิกฤตอยู่หลายระลอกเลยนะคะ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากวิกฤตการตะวันออกกลางวิกฤตเงินเฟ้อค่าของชีพที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงนะคะก็เลยมีความจำเป็นที่จะทำให้ครม.ต้องมีการขยายนะคะแล้วก็มีการเติมในส่วนของเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก 1,000 บาทย้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเดือนกันยายนนี้ใครที่ได้ใช้ 1,000 อยู่ท่านต้องใช้ให้หมดภายในวันที่30กันยายนนี้นะสำหรับใครที่มีอยู่วันละ200นี่แหละค่ะทยอยใช้ไปนะคะเอาใช้แบบเอาเท่าที่จำเป็นเนาะแล้วก็30กันยายนนี้ท่านใช้ให้หมดในส่วนของกลุ่มแรกเฟสแรกหลังจากนั้นในวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันเงินจะโอนมาให้ท่านก้อนเดียวเท่านั้นคือ 1,000 บาทหลักเกณฑ์การใช้เหมือนเดิมค่ะวันละสูงสุดวันละ200บาทแต่ระยะเวลาในการใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็บริหารจัดการกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยินดีด้วยนะคะเพิ่มมาอีก700บาทในเดือนตุลาคมนี้ทำให้ท่านเนี่ยมีวงเงินได้ใช้ในเดือนตุลาคมนี้ 1,000 บาทค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาล่ะมีอีก1เรื่องราวที่มาฝากกันทิ้งท้ายในช่วงของ PRD Service ในวันนี้นะวันก่อนไปเปิดเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปิดหนี้มาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่ตอนนี้มีหนี้ที่เป็นสินเชื่อพวกบัตรเครดิตต่างๆแล้วอยากจะปิดหนี้ไวไปต่อได้ง่ายกว่าเดิมแนะนำสำหรับแซมพลัสเลยนะคะแซมพลัสก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับแหล่งในการที่จะรวบรวมหนี้ทั้งหมดนะคะแล้วก็บริหารจัดการหนี้ของท่านนะคะปิดจบง่ายๆมีการลดต้นให้ด้วยมากสูงสุดถึง 50% ด้วยการใครที่สนใจในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องทาง Facebook Page ของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซม Contact Center 1443สำหรับใครที่มีหนี้พวกบัตรเครดิตแล้วจะรวมหนี้ไว้เป็นก้อนเดียวกันก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่แอปพลิเคชันแซม Plus นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการ5แยกข่าวกันแล้วล่ะค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะติดตามรายการโดยมีสวท.ระนองเป็นแม่ข่ายและรายการต่อไปในช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นจะได้ติดตามกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวท.มุกดาหารเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังกันน้องโอพร้อมด้วยทีมงานสวท.กระบี่ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและในวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนลอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลบันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในอำเภอดงหลวงการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในอดีตสะท้อนถึงความห่วงใยและความใส่ใจในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้4มิถุนายนพ.ศ.2535เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแหวนาโคกุงตำบลกกตูมเพื่อส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น17ธันวาคมพ.ศ.2536เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงปลูกต้นโพไว้เป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกณวัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูม29พฤศจิกายนพ.ศ.2542เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่บ้านหนองแคนและมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนตำบลหนองแคนเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความเป็นอยู่ลำบากและมีรายได้น้อยรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นบ้านโพไฮและบ้านร่มเกล้าให้มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้18พฤศจิกายนพ.ศ.2546เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านโคกยาวณโรงเรียนโพนไฮสาขาบ้านโคกยาวตำบลหนองแคนพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานช่วยเหลือราษฎรบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สองพร้อมทอดพระเนตรพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแคนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งพระราชกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวอำเภอดงหลวงเท่านั้นแต่ยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประชาชนชาวมุกดาหารตราบนานเท่านาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมเพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรบ้านสารแหวนาโคกุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535และปัจจุบันโครงการนี้ยังคงดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีการฝึกอบรม5หัตถกรรมหลักได้แก่การทอผ้าไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมผ้าฝ้ายผ้าปักซอยและการปักโขนช่วยยกระดับฝีมือจนสร้างรายได้เสริมที่มั่นคงให้แก่สมาชิกกว่า400คนค่ะนอกจากนี้ยังได้รับการสานต่อพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนารูปแบบลวดลายและส่งเสริมการประกวดชิ้นงานเพื่อทันต่อยุคสมัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรของพระองค์จะพาทุกท่านติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วง

ดิฉันอภิญญาสกุลโพนอยู่บ้านสันแหวตอนนี้เป็นประธานสมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแหวนาโคกรุงความเป็นมาของศิลปาชีพบ้านสันแหวนาโคกรุงก็คือสืบเนื่องมาจากพระพันปีท่านได้เสด็จภูผาพึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 35นี้ท่านก็เห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมาเห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมา

0: ึกอาชีพจะมีคัดให้ไปรีบปรุงมันเลี้ยงไหมให้ทำอาชีพทอผ้าไหมฝึกอาชีพทอผ้าไหมแล้วก็ให้มีผ้าปักมีผ้าฝ้ายตามอาชีพที่เห็นในพื้นที่ทรงและสั่งให้ทำมีแกะสลักจากสารด้วยหลังจากนั้นก็มีการฝึกอบรมมาเรื่อยๆทุกปีจะมีการฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆลงมาฝึกอบรมให้ณขณะนี้มีอยู่5อย่างที่ยังเหลืออาชีพที่ท่านฝึกให้ก็ยังมีผ้าปักมีผ้าฝ้ายมีทอผ้าไหมแล้วก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มมาก็มีการปักโขน
1: ใช่ค่ะเปิดใช่ค่ะเปิดหัวข้อข่าวที่จะสร้างรอยยิ้ม
0: กับสั่งให้ปักโขนเพื่อที่จะไปทำชุดโขนในการแสดงงานศิลปะหัตถกรรมหลังจากที่เรามีอาชีพนี้เพิ่มขึ้นมาชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเขาจะมีเงินในส่วนนี้หลังถ้าได้เข้าเฝ้าก็มีเงินพระราชทานมีเงินในส่วนนี้แล้วไปทำอาชีพในที่ทำกินของตัวเองที่มันว่างเปล่าอยู่แล้วมีโครงการสนับสนุนในการปลูกยางปลูกอะไรจากเจ้าหน้าที่มีโครงการมาทำก็เราก็มีเงินในตรงนี้ส่วนแหล่งนี้จะเป็นแหล่งเงินได้เงินชาวบ้านเขาจะได้เงินในตรงนี้มากตอนนั้นทำขายอย่างเช่นว่าผ้าไหมนี้เราทำขายตะกอนมันจะตกอยู่ประมาณเม็ดละ300 บาทเดี๋ยวนี้ถ้าส่งวังก็ประมาณ500 กว่าบาท600เม็ดนึงแต่ถ้าเราขายข้างนอกเรามีฝีมือขึ้นจากการได้ฝึกอบรมเรามีฝีมือขึ้นเราได้ขายอยู่เม็ดละ1,000 บาทก็ทำให้เรามีอาชีพขึ้นมีงานทำที่ดีขึ้นไม่ต้องไปขอเขาแล้วนะเราก็ได้ตรงนี้มาจากนั้นเนาะบางคนเขาก็ทอผ้าไหมไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ก็มาปักผ้าท่านก็รับสั่งให้มีการอบรมในการปักผ้าปักผ้านี้จะเป็นการปักซอยเป็นการปักซอยอันนี้ชิ้นนึงก็ไม่ต่ำกว่า 6,000 ขึ้นไปคำว่าต่ำเนี้ย 6,000 ขึ้นไปแต่คนที่ปักเขาเคยได้ 8,000-9,000 งาน2ชิ้นนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนนึงนั่งทำจริงๆนะที่ฝีมือของคนที่ปักโขนอันนี้หลังจากไม่มีชิ้นงานโขนเข้ามาก็ทำนี้ทำปักซอยนี้ชีวิตของสมาชิกความเป็นอยู่ของสมาชิกณเวลานี้ทำงานบ้านทำงานที่บ้านส่วนมากงานพวกนี้จะเอาเป็นงานเสริมจะเอาเป็นงานเสริมแต่ว่างานเสริมนี้ได้เงินเยอะอยู่นะช่วงนี้ยิ่งไม่ได้ทำอะไรกรีดยางก็ไม่ได้กรีดช่วงนี้นะกรีดยางก็ไม่ได้กรีดก็มาลงอยู่ที่ปักผ้าก็ตกประมาณคนละชิ้น2ชิ้นก็ได้อยู่เดือนได้10,000-20,000ประมาณนี้เขาทำกันนะแต่ว่าคนที่มองไม่เห็นแล้วก็ทำผ้าฝ้ายทำผ้าไหมผ้าไหมก็ยังทำได้ส่งไหมนี่เราจะรับมาจากวังจากสวนจิรดาจากมูลนิธิส่งไหมให้เราเราก็ทำแล้วก็ส่งที่นั่นแหละมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งจัดรับมาให้เราผ้าปักก็เหมือนกันปีนึงจะส่งอยู่3รอบได้เงินอยู่3รอบปีนึงรอบละประมาณก็อย่างต่ำก็ 6,000-7,000 เนาะประมาณนี้ก็พอได้ใช้เพราะว่าเรายังมีอาชีพของเราอยู่แล้วคือกรีดยางก่อนที่จะเราจะมีที่ทำกินของเราน่ะก่อนที่เราจะมีอาชีพของเรามาจากอาชีพนี่แหละที่ว่าเรียกว่าอาชีพเสริมแต่ว่ามันน่าจะเป็นอาชีพหลักตอนนั้นทุกคนต่างทำหามรุ่งหามค่ำกลางคืนนี้ประมาณ1-2ยังทำอยู่เลยบางคนนะพระคุณของท่านนะพระองค์ท่านนี้เป็นผู้ให้ตั้งแต่มาเริ่มตั้งทีแรกเป็นผู้ให้ทั้งหมดเลยถ้าพูดจริงๆตามภาษาชาวบ้านเนาะแม่ของเราคุณแม่ของเรานี่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้รูปร่างแต่พระองค์ท่านนะเป็นคนให้มรดกให้มรดกกับเราเราได้ทุกอย่างจากพระองค์ท่านเลยได้มรดกตรงนั้นคุณแม่ของเราท่านให้ร่างกายให้อะไรมามรดกก็ไม่เยอะแต่ว่าท่านเป็นคนให้มรดกได้ที่ทำกินได้ลูกได้หลานได้เรียนได้มีอาชีพได้มีงานทำไม่ต้องไปวินิจฉัยอะไรต่างๆเลยก็คือท่านจะให้เรามาเรื่อยๆจนท่านไม่เสด็จแล้วก็ยังให้เราต่อท่านจากไปแล้วท่านก็ยังให้เราต่อเหมือนเดิมเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นยิ่งค่ะ

0: เรื่องการสานต่อเนาะทางเราก็ได้ต่อของพระองค์ท่านสิวันวลีเนาะที่ท่านมาให้ท่านจะมาสอนลายใหม่ให้เราท่านจะมาเอาของเราไปขายเหมือนเดิมของพระพันปีท่านก็จะดูแลเราตลอดแล้วก็จะมีงานเสริมมาให้เราพัฒนาเพื่อที่จะให้ทันโลกก็เอาไปอบรมแล้วก็ได้ให้ลายให้อะไรเรามาแล้วก็มีการประกวดให้เรากระตือรือร้นให้เราอยากได้ตรงนั้นมีสินจ้างรางวัลให้เป็นการดีที่สุดสำหรับสมาชิกแล้วค่ะที่เราได้รับตรงนี้งานเราก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างเช่นที่ข้างนอกที่อยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้อันนี้คือเป็นงานของเราสืบต่อจากที่เราเคยฝึกอบรมมาเราก็อยากฝึกอบรมให้นักเรียนให้เยาวชนที่เขาบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนาคู่กรุงนี้ยังรับผู้ที่จะฝึกงานหรือมาดูงานพร้อมเสมอที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาชีพช่วยทางราชการอีกทางนึงเพราะเราก็ได้รับมาแล้วนะติดต่อได้ที่ประธานก็ได้เบอร์โทร0942797990
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจส่งเสริมหม่อนใหม่ครบวงจรและส่งเสริมทายาทรุ่นใหม่สานต่อพระราชปณิธานซึ่งศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ครบวงจรตั้งแต่ผลิตพันธุ์หม่อนไข่ไหมแจกจ่ายเกษตรกรควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและมาตรฐานมกส5009พร้อมทั้งส่งเสริมการทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังสืบสานสู่เยาวชนผ่านโครงการทายาทหม่อนใหม่ในโรงเรียนชุมชนและสนับสนุนการแข่งขันจำหน่ายสินค้าในระดับประเทศไปติดตามช่วงนี้กับคุณสุทธิไกรดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับผมสุทธิไกรดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมุกดาหารในส่วนของศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในศูนย์ของหม่อนใหม่มุกดาหารนั้นได้มีบทบาทในการที่จะส่งเสริมการอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยจะมีภารกิจหลักๆ ก็คือการส่งเสริมหม่อนไหมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในส่วนของต้นน้ำนี่ก็จะมีการผลิตพันหม่อนแล้วก็ผลิตไข่ไหมพันดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับปีหนึ่งก็อยู่ประมาณ7รุ่นต่อปีนะครับแล้วก็ผลิตพันหม่อนพันดีแจกจ่ายเกษตรกรทั้งพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของอื่นๆก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานนะครับซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทรงพระราชทานไปให้นะครับซึ่งเป็นการการันตีว่าผ้าไหมนี้เป็นผ้าไหมของไทย 100% นะครับผมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานมกส5009นะครับแล้วรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมและการทอผ้าไหมด้วยครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้ส่งต่อนะครับอาชีพหม่อนไหมไปยังเยาวชนผ่านโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราก็จะมีการสนับสนุนเยาวชนแล้วครับน้องๆ นักเรียนนะครับทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับในการที่จะทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียนรวมถึงการทอผ้าไหมในโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมเยาวชนในชุมชนนะครับที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพในชุมชนนะครับแล้วก็จะเข้าไปให้การสนับสนุนแล้วก็เข้าไปสอนแล้วก็อบรมนะครับในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นกันนะครับรวมถึงการที่จะพาเยาวชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมหม่อนไหมเช่น การเข้าร่วมงานแข่งขันเสาไหมระดับประเทศนะครับรวมถึงการเข้าร่วมในการที่จะเข้าไปร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมอนไหมภายใต้โครงการหรือว่ากิจกรรมของกรมหมอนไหมเช่นโครงการหมอนไหมสี่ภาครวมถึงงานนกยุงพระราชทานประจำปีของกรมหมอนไหมครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี3หลักการปฏิบัติสำคัญสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตรวจสอบความพร้อมการจัดพิธีในด้านต่างๆทางด้านสถานที่ต้องสามารถรองรับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมพิธีได้อย่างเพียงพอการจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ร่วมพิธีอย่างทั่วถึงการจัดระบบความปลอดภัยทุกมิติและการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและประชาสัมพันธ์การจัดพิธีต่างๆในทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบวันเวลาสถานที่และการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมพิธีรวมทั้งร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้เพื่อจดจารึกเป็นจดหมายเหตุของพื้นที่จังหวัดและประเทศไทยให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามสมพระเกียรติและเชิญชวนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอาทิภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้มามีส่วนร่วมในการดำเนินงานทุกกิจกรรมเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหากจังหวัดและอำเภอมีข้อสอบถามแนวปฏิบัติเพิ่มเติมขอให้ประสานมายังกองกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทำการหารือไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
1: และรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังและรับชมรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันพัชริดาภูปังพร้อมทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารลาทุกท่านด้วยบทเพลงผู้หญิงแห่งแผ่นดินสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมสะท้อนมุมมองและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
8: นายสิริศักดิ์ พลเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 นจนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตร พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร่
9: นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวรูปน้ำสแกกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: โชคดีคุณทำประกันภัย

0: ของคุณ
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา

เรียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

ับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีในยามเย็นรายการตรงทิ้นของเรานะครับ 96.75 โซวัตโทภูเก็ตครับ1ชั่วโมง17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาครับบทเพลงสนุกสนุกนะนี่คือบูง่าต้นยงนะครับหรือว่าบูง่าคันหนึ่งบทเพลงก้องใช่ดีกูลาวิวค่ะบทเพลงไส้ตายนะครับพี่น้องครับในปัจจุบันนะครับเราก็รู้นะครับกับบรรยากาศหลากหลายแล้วก็สถานการณ์หลากหลายที่เราได้พบนะครับบางครั้งคนประนูก็ว่าเราปันนันคนประนีก็ว่าเขาปันนันปันนันปันนีนะครับหลากหลายกันวิเคราะห์หลากหลายกันติเตือนและกระทำนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายในฝ่ายใครก็แล้วแต่นะครับใครคือต้นเหตุใครคือคนทำลายใครคืออุปสรรคใครคือปัญหานะครับมันก็ยังคงที่ต้องหาคนอธิบายมันก็ยังคงที่จะหาคนที่จะแก้ปัญหาและก็อุปสรรคตรงนั้นนะครับแน่นอนนะครับความเป็นเราความเป็นไทยนะครับก็คงต้องยืนยันนะครับในความเป็นชาตินะครับแผ่นดินคงดามควานนะครับภาคใต้บ้านเราแล้วก็ต่อด้วยกับแผ่นดินของประเทศไทยของเรานะครับอย่าแยกแผ่นดินนะครับเพราะว่าอย่างไรคน70กว่าล้าน60กว่าล้านก็คงที่จะไม่ยอมนะครับแน่นอนตรงนั้นนะครับพี่น้องครับโอเคเรื่องอะไรนะครับมันจะเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่นะครับเรื่องอะไรที่จะต้องแก้ปัญหานะครับแน่นอนคนที่อยู่ชายแดนคนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นปกครองไม่ว่าจะเป็นตำรวจพี่น้องจัดตำรวจจะเป็นชายแดนนะครับพี่น้องทหารก็ยังคงที่ต้องยืนยันทำหน้าที่ต่อไปนะครับไม่สิ้นสุดแม้ว่าจะต้องเสียชีวิตนะครับทุกคนนะครับเราถือว่าพวกเรานะครับก็เป็นร่วมเป็นใหญ่หมดและนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟนี่กันแล้วแต่ไฟนี่นะครับพี่น้องซ้ำจังหวัดการเสียชีวิตไฟที่เป็นเจ้าหน้าที่การเสียชีวิตนะครับในวันหนึ่งพี่น้องครับสิ่งที่ดีที่จะกลับขึ้นมานะครับบ้านของเราประเทศไทยของเรานะครับไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตใหญ่ได้ก็เหล็กได้รวยได้ก็จนได้แข็งแรงได้ก็ป่วยได้เกิดได้ก็ตายได้ทุกคนไม่มีใครอยู่กำฝาต้องจำให้ขึ้นใจนะครับอย่าลงตนอย่าลืมตัวไม่ใช่ชีวิตย่างประมาทนะครับรายการตรงทิ้นของเราครับพี่น้องครับหยิบซองกันยายน2569นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารพี่น้องกลับก็พบกันแล้วกับดีเจพี่บังนะครับทางโซทอภูเก็ตเปิดวิทยุ 96.75 คลื่น FM นะครับพี่น้องครับแล้วก็ไปทางเพจโซโทภูเก็ตรีดิโอกับการฟังเนื้อสาระนะครับพูดข้าวเหลาเรื่องแล้วก็บทเพลงนะฟังนะครับจากรายการตรงนี้นะครับพี่น้องครับตอนนี้เราก็ต้องส่งกำลังใจนะครับสู้นักกีฬาเอเชียนเกมนะครับที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาประเภทใดก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับเรากำลังแข่งกันนะครับเพื่อกำไชนะครับของแต่ละชนิดประเภทของกีฬานะครับแต่ว่าก็มันเป็นไรสำหรับประเภทกีฬาบางประเภทกีฬาที่เราไม่ชำนาญงานแต่สำหรับที่ชำนาญงานนะครับแน่นอนตรงนั้นลุ้นครับไม่ว่าจะเป็นทองแดงไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเหรียญทองพี่น้องครับพวกเราคนไทยทำหน้าที่แรงเชียร์คนไทยก็เราก็ทำหน้าที่นะครับแล้วก็อีกหน้าที่นึงสำหรับบ้านเราจังหวัดภูเก็ตเรานะครับตอนนี้คือเนเน่นะครับกำลังจะขึ้นเวทีนะครับ AGT นะครับก็ต้องส่งแรงใจกำลังใจสู้น้องเนเน่ของพวกเรานะครับคนภูเก็ตเราแล้วก็คนประเทศไทยของเรานะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ต้องรอรุ่นรอชมนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แต่พวกเรารอรุ่นรอชมนะครับไม่ใช่แต่คนภูเก็ตไม่ใช่แต่คนประเทศไทยแต่ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอเมริกาและก็หลายประเทศนะครับตอนนี้เชียร์เนเน่ของเรานะครับยังไม่ลดละทีเดียวนะครับตอนนี้ไล่คนเต็มในพื้นที่นะครับของAGT นะครับในอเมริกาพี่น้องครับพี่น้องครับสภาพอากาศณวันนี้ภูเก็ตบ้านเรานะครับอากาศดีอากาศแจ่มใสนะครับคลื่นลมในท้องทะเลอันดามันของเราก็เล็กน้อยไม่มากมายนะครับ
แต่ว่าก็อย่าให้มีฝนฟ้าคะนองขึ้นมานะครับเพราะว่าคลื่นลมมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องครับแล้วก็สำหรับในท้องถนนหนทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็แล้วแต่ระมัดระวังการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะที่นำพานักท่องเที่ยวนะครับไปยังพื้นที่การท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็รถสาธารณะที่รับน้องๆนักเรียนนะครับลักไล่เส้นทางเพื่อกลับบ้านกลับช่องนะครับและก็พี่ๆน้องๆนะครับพ่อแม่ที่ไปรับลูกๆนะครับที่โรงเรียนและการนำพาไปเรียนพิเศษด้วยนะครับยังไม่กลับบ้านกันที่ก็ยังมั่งนะครับและก็ไล่คนตอนนี้ครับไปสื่อกับข้าวอาหารกันนะครับพี่น้องครับเพื่อที่จะมารับประทานอาหารกันนะครับตอนนี้ก็หลายคนก็คงจะรับประทานอาหารอยู่ด้วยสำหรับอาหารเย็นๆนะครับนะไปร่วมเป็นใหญ่กันนะครับกับบรรยากาศรายการตรงที่ของเราตรงนี้อย่างไรก็ให้กำลังใจทุกคนนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับอ่ะมาบทเพลงนี้ครับเอาที่บายใจสำหรับบ่าววีเรา

ครูหมอโนราเจนนี่ครับพี่น้องกลับเรื่องแกเลยแกเลยแกเลยนะครับปวาตาสัญญานะครับวัยไร่ต่อหน้านะครับอันนั้นก็เป็นความเชื่อนะครับในนอนของพี่น้องชาวตายนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ก็เรียกว่าอยู่กับครูโมโนรานะครับนั่นคือสิ่งที่ก็เรียกว่านะครับมันจะต้องตามติดไปนะครับการแก่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมโนราและการนั่งตะลุงวัฒนธรรมประเพณีของชนชาวตายเรานะครับอย่างไรณปัจจุบันนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางโรงเรียนนะครับแล้วก็ที่เกี่ยวข้องนะครับในการเผยแผ่นะครับในการฝึกซ้อนในการซ้อนการเรียนการซ้อนมีวิชาในการเรียนการซ้อนของโรงเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขลาหัดใหญ่พี่น้องครับนะตรังนะครับแล้วก็หลายพื้นที่นะครับที่ยังคงส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีนะครับในเรื่องราวของมโนราซึ่งเป็นมรดกโลกนะครับที่ก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่านั่นคุณขาได้นะครับเป็นอะไรที่มันแต่ตรงไม่ได้เลยนะครับนะเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นสมบัติของโลกนะครับเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือมโนราพี่น้องครับมาเรื่องราวนาวนีนะครับของจังหวัดภูเก็ตเราและก็ของประเทศไทยเรานะครับสำหรับสิ่งที่ดีๆนะครับนำพาโดยรัฐบาลนะครับของท่านอนุทินนะครับก็ตอนนี้ทุกๆรัฐบาลแล้วพี่น้องเออนะบางคนว่ารู้พี่บังแรงตึงรัฐบาลนั้นอนุทินแรงตึงที่ผ่านมาการัฐบาลของท่านอนุทินท่านประยุทธ์นะครับท่านเศรษฐาท่านหญิงหลักท่านโอ้ไล่ท่านนะครับพี่น้องครับทุกๆรัฐบาลทุกรัฐบาลเมื่อใครเป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับนะสังกัดต่างๆในองค์กรต่างๆหรือว่าหน่วยงานราชการต่างๆก็ต้องรับคำสั่งจากหัวหน้ารัฐบาลเรากับสั่งจากนี่ก็เรียกว่าเป็นกฎกติกานะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจก็ต้องรับคำสั่งนะครับนะตามกฎหมายกฎหมายบ้านเมืองนะครับหรือว่าการบริหารบ้านบริหารเมืองนะครับของประเทศไทยเรานะครับนะไม่ใช่ว่าใครบอกว่าดูก้าวข้างนั่นก้าวข้างนี่ปั่นปือพี่น้องครับถ้าเรามองเราวิเคราะห์ให้ดีนะครับเราแล้งให้มันเป็นธรรมให้การกลางนะพี่น้องก็จะรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับรายละเอียดซึ่งหลายอย่างนะครับเรื่องราวของในส่วนของรัฐบาลนี้นะครับในเรื่องของพรัสไทยพรัสนะครับกา60-40พี่น้องครับในเดือนทั้งหน้านะครับตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายน2เดือนนะครับกาต่อในโครงการนี้ก็อันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจนะครับต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศของเรานะครับที่ยังคงมีตรงนี้บางคนเดี๋ยวบอกว่าปันนันปันนีแต่ว่านะครับแต่ว่าก็ยังคงใช้อะไรนะครับเพราะว่านี่คือเงินภาษีของเรานะครับก็แล้วแต่นะครับใครที่กิจปันผือนะครับแต่ก็เชื่อว่าพี่น้องครับเมื่อรัฐบาลหน้านะครับนะในอนาคตข้างหน้ารัฐบาลหน้าก็จะมีนโยบายต่างๆนานาก็แน่นอนครับการเรื่องราวที่เราเห็นที่เราได้นั่นก็บางที่บางโครงการบางเรื่องก็จะส่งผลต่อไปยาวต่อไปไม่ว่าจะเป็นพวก30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าโครงการอะไรหลากหลายนะครับหลายอย่างเป็นสิ่งที่ดีๆนั่นคือน้อมนำนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับสำหรับโครงการดีๆแต่สำหรับโครงการที่ไม่ค่อยดีอันนั้นก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนตำหนิติเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางส.ส.ในพื้นที่ก็ดีทางข้าราชการในพื้นที่ก็ดีนะครับมันก็สามารถติเตือนได้สำหรับพี่น้องประชาชนของเรานะครับเพราะว่าทุกคนคือเจ้าของประเทศพี่น้องประชาชนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นภาษีนะครับของพี่น้องประชาชนที่ได้จ่ายกันไปนะครับนะทุกเรื่องราวพี่น้องครับอีกเรื่องราวนึงนะครับภัยพิบัติคุ้มครองนะครับในเรื่องของครัวเรือนนะครับ30ล้านลังนะครับคุ้มครองน้ำท่วมวาตภัยแผ่นดินไหวนะครับกว่าคุ้มครองนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2569นะครับเป็นต้นไปในวงเงิน 1.55 ล้านนะครับหรือว่า 10,000 นะครับ 5,500 ล้านนะครับนะจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่1กันยายน65ที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับหลายๆคนก็ว่าเห็นมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีทางฟังปกครองฝ่ายปกครองเข้าไปแถวตรวจนะครับว่าใครจะยกน้ำโย่บ้านเลขที่ยังไม่ใครยกน้ำเจ้าของน้ำรั่วบ้านที่ไม่สักทีรั่วบ้านที่เละแบบมันเป็นเหมือนบางสังกะซีนะครับเละเหมือนน้ำเป็นกระถมต่างๆเนี้ยใครจะต้องเช็ค
ลิตไหวนะครับสำหรับพี่น้องฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะครับที่เขาเข้าไปในเช็คในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยนะครับก็จะไปเล่ในชุมชนนั้นๆในหมู่บ้านนั้นๆนะครับในภูเก็ตเราต้องมาต่างเพศก็จะไปเล่นะครับแล้วก็ส่งต่อไปกับให้มาไตนะครับส่งต่อไปในส่วนของข้อมูลนะครับของจังหวัดเรานะครับจังหวัดภูเก็ตเราส่งต่อไปส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะครับในเรื่องของคุ้มครองเรื่องของภัยพิบัตินะครับครัวเรือนนะครับราว30ล้านหลังพี่น้องครับคุ้มครองน้ำท่วมวัดตาไปนะครับแผ่นดินไหวนะครับพี่น้องครับนี่ก็มากมายหลายทางทีเดียวพี่น้องเออนะนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับเป็นโครงการที่ถือว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็แล้วนะครับพวกเราทั้งหมดทั้งเพ่ก็ถือว่าได้ตรงนั้นนะครับเข้ามาช่วยในความเดือดร้อนนะครับของพวกเราไม่ว่าจะเป็นบ้านปกติบ้านที่ไม่ปกติเป็นเหมือนกระถมมันไม่มีเลขทีอะไรแบบนี้แหละนะแต่มีคนอยู่นะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะครับหนึ่งเรื่องพี่น้องครับวันนี้ผมเห็นแล้วว่าจะต้องนำเรื่องสุขภาพนะครับเข้ามาสู้พี่น้องประชาชนในเรื่องราวของเบาหวานนะหลายคนนะครับตื้อว่าในจังหวัดภูเก็ตของเรานี่ไม่ๆแล้วนะครับไล่เส้นคนและนะครับเบาหวานนะครับก็เรามาเล่าว่าเบาหวานเป็นมันผือแล้วก็อาการเป็นมันผือแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำนั้นเป็นมันผือนะครับให้เราห่างไกลจากเบาหวานนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวสัญญาว่าในรายการท้องถิ่นนะครับแต่ละครั้งที่มาก็จะนำพาในเรื่องของสุขภาพมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาหวานเรื่องความดันเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับเรื่องโรคนั้นโรคนี้นะครับในช่วงสุขภาพเพื่อพวกเรานะครับมาให้ได้รับฟังกันนะครับพี่น้องครับ

คนเดินนะครับน่ารักอภากาศบทเพลงที่ผมฟังบ่อยสำหรับเพลงนี้นะครับเพราะว่าเรียกว่าจะลงกับตัวเองคิดกับตัวเองนะครับฟังวันวันนึงเราพวกเรานะครับไอ้คนที่บายก็บายนะครับพี่น้องไอ้คนที่ไม่บายก็ต้องดิ้นรนอดทนต่อสู้กันเราก็อยากจะอยู่กันแบบนะครับให้มันมีความสุขด้วยซึ่งจะไม่มีก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเรามีความสุขเราจะยิ้มได้เราก็รู้สึกว่าจะบายใจนะครับพี่น้องครับแม้ไม่เหมือนเขาไม่บายไม่มีก็ดีที่จะได้ดิ้นรนแล้วก็อดทนนะครับทนเหมือนไม่มีนะครับกับคนที่เขามีนะครับเขายังเขาคิดไม่เป็นเขาก็อาจจะหมดได้และเมื่ออดนะครับไม่มีแบบเราเขาก็จะอดจะทนย่างเราได้หรือไม่สังคมปัจจุบันนะครับเราก็คงจะเห็นอยู่ตรงนั้นว่าเขาเป็นเมื่อเราได้ไหมนะครับนะแฝงกันบางทีนะครับเรื่องราวของคนของสังคมของมนุษย์นะครับชุมชนต่างๆแน่นอนมีแต่คนไม่มีแล้วก็คนมีนะครับแต่ณปัจจุบันเราซ่อนกันพี่น้องครับซ่อนให้คนที่มีช่วยกับคนที่เขาไม่มีเพื่อให้ได้เป็นได้ครอได้ผ่ากันไปนะครับในฐานะความเป็นมนุษย์ด้วยกันในการต่อสู้ในโลกนี้นะครับให้ยาวนานแล้วก็ยาวไปนะครับนั่นก็คือการทำความดีกับคนที่เขาไม่มีเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่กับคนที่เขาไม่มีนะครับพี่น้องครับเรื่องราวเรื่องนึงถึงจะมีถึงจะไม่มีก็แล้วแต่นะครับใครจะมีเป็นล้านเป็น10ล้านเป็น100ล้านก็แล้วแต่เรื่องสุขภาพแน่นอนพี่น้องครับถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็เกิดแล้วก็บางทีก็ไม่สามารถที่จะระงับเป็นได้นะครับแค่บรรเทาอาการแล้วก็แค่ให้ตัวเองได้อยู่ยาวไปสักฮิตนะครับแต่มนุษย์แน่นอนอยู่ไม่ยาวนะครับมนุษย์แน่นอนก็ต้องสิ้นไปตามอายุไขสิ้นไปตามโรคภัยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องครับเรื่องของเบาหวานนะครับพี่บางมีเบาหวานเช่นเดียวกันแล้วก็หลายคนก็คงจะมีเบาหวานบางคนก็ร้อยว่าบางคนก็ร้อย900บางคนก็ร้อย809บางคนก็200บางคนก็300นะครับมันก็ถูกทรมานไปพอๆกันเหมือนๆกันนะครับใครที่เป็นน้อยๆก็พยายามที่จะลดละนะครับเรื่องราวที่หม้อเขาบอกให้ฟากกว่าให้ยึดนั้นยึดนี้นะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ากำไหวถ้าเรากำได้ก็แสดงว่าเราก็ยึดมันได้แล้วก็สามารถทำให้อาการเรานั้นนะครับปลอดภัยขึ้นมาได้แต่สามารถถ้าเราไม่กำนะครับเราไม่ทำตามหม้อที่เขาสั่งนะครับบางทีเราไปไกลจนเกินบางทีก็ไม่สามารถที่จะกลับมาได้คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องๆของเรานะครับบางคนก็เริ่มมีอาการนะครับนะเป็นแพ้ที่เท้านะครับแล้วก็มีอาการที่เขาเรียกว่าน่องออกน้ำออกนะครับนะทางเท้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะยึดมันได้นะครับบางคนก็ถึงขนาดที่จะต้องทำการรักษาชีวิตเอาไว้โดยการที่จะต้องผ่าตัดโดยการที่จะต้องตัดออกไปนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเบาหวานนะครับพี่น้องครับอาการเตือนของโรคเบาหวานที่สังเกตได้บ่อยนะครับนั่นก็คือการปัสสาวะบ่อยก็ให้น้ำมากหิ้วบ่อยน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็อ่อนเพลียนะครับใครที่เป็นแบบนี้ไม่ว่าในเรื่องของปัสสาวะบ่อยนะครับทั้งคืนนะทั้งวันทั้งคืนกลางคืนนี้ตื่นขึ้นมาปัสสาวะตื่นขึ้นมาปัสสาวะ

ขึ้นมาปัสสาวะนับแผลนะครับเป็นเกินกว่า5ครั้ง6ครั้งนะครับก็ให้น้ำมากทั้งวันและคืนเช่นเดียวกันนะครับกลางคืนพอนอนๆไปนะครับเริ่มก็ให้น้ำนะครับตื่นขึ้นมาก็ให้น้ำมากอยากกินน้ำมากๆหิ้วน้ำมากๆนะครับนะอดไม่ได้นะครับหิ้วบ่อยนะครับพี่น้องครับหิ้วบ่อยนะครับบางทีไม่ทันผลเถียงนะครับเริ่มหิ้วแล้วไม่ทันผลวันเริ่มหิ้วแล้วจะหิ้วบ่อยมากๆแล้วก็ถ้าไม่ได้กินมีน้องกลับก็เกิดอาการสั้นเกิดอาการแบบว่าเมื่อกี้เป็นลมนะครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าเมื่อกี้ช็อกนะครับพี่น้องครับนี่คืออาการของคนที่หิ้วบ่อยแล้วก็เนี่ยบ่วันนะครับพี่น้องครับน้ำหนักลดหวบจากที่ส่ง3เดือนที่แล้วน้ำหนักมีแค่ประมาณน้ำหนักอยู่ประมาณสัก65ประมาณ100เนี่ยประมาณ100นึงตีว่า100นึงนะครับแต่ว่าพอผ่านไป3เดือนน้ำหนักลดเหลือประมาณ95โลนะครับลดไป5โลนะครับนะน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียไม่ค่อยบายอาการอ่อนเพลียรู้สึกว่าเหี้ยวๆแห้งๆนะครับต่างๆที่กินข้องไปแล้วนะครับนะนี่ก็คืออาการของมันพี่น้องครับสัญญาณเตือนเริ่มต้นของบอกว่านะครับปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเนื่องจากร่างกายพยายามที่จะขับน้ำตาลส่วนเกินออกจากทางปัสสาวะนะครับส่วนเหลืองของคอแห้งข้าให้น้ำนะครับคอแห้งข้าให้น้ำพี่น้องครับก็ดูสักยักดื่มน้ำบ่อยกว่าปกติเพื่อชดเชยน้ำที่เสียไปนะครับหิวบ่อยแล้วก็กินจุร่างกายไม่สามารถที่จะนำตาลไปจ่ายเป็นพลังได้จึงส่งสัญญาณให้หิวอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุน้ำหนักตัวลดย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่จะทานอาหารเดาเดิมหรือมากกว่าเดิมเพราะร่างกายดึงไขมันแล้วก็กำเนื้อมาจ่ายแทนนะครับนะอ่อนเพลียรู้สึกเหนื่อยล้าไม่มีแรงจากการถี่เซลล์ในร่างกายขาดพลังงานนะครับอาการอื่นๆตามัวนะอาการดีก็เรียกว่าเป็นหนองนักนะครับคือตามัวแพ้ให้ช้ากว่าปกตินะครับแพ้ให้ช้ากว่าปกตินี่แพ้เวลาเราเป็นแพ้เนี่ยพี่น้องครับก็บางทีก็ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ให้นะครับก็ปิดแพ้ปิดแต่ว่าบางคนผ่านไปสองอาทิตย์ผ่านไปสามอาทิตย์ผ่านไปหนึ่งเดือนผลเดือนไปแพ้ยังไม่ให้นะครับเริ่มมีรอบคอเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีเริ่มมีรินมีแมงวันตอมไม่ได้พนันและนะครับพี่น้องครับนั่นก็คืออาการของมันนะครับนี่ก็คือสิ่งที่บ่งบอกนะครับซึ่งเรื่องของบ่าวานนะครับพี่น้องครับถ้าหากว่าคุณหมอนะครับได้กำชับได้สั่งอะไรที่ให้พวกเราลดละนะครับก็พยายามลดนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ว่านนะครับนะก็รักไล่กับแล้วก็อาหารการกินนะครับเรื่องผลไม้ได้ต่างๆก็นะครับก็มันมีสิ่งที่หม้อเขาห่างเหมือนกันออกกำลังกายคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับออกกำลังกายในร่มก็ได้พี่น้องครับให้มันออกเงื้อนะครับออกกำลังกายถ้าได้มั่งนะครับบริเวณบ้านรอบๆบ้านก็เราออกกำลังกายนะครับใช้วิธีการบางทีนั่งเก้าอี้ออกกำลังกายหรือว่าเดินไปเดินมานะครับหรือว่าถ้าว่าวิ่งแคนวิ่งได้ก็แคนวิ่งนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันบ่งบอกนะครับอาการนะครับที่มันเป็นหลากหลายนะครับของคนในประเทศไทยเรานะครับหรือเขาบอกว่ามันเป็นเยอะทีเดียวนะครับนะเดี๋ยวพยายามจะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ในขณะหนึ่งก็สุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งอะไรต่างๆนะครับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าเรื่องของโควิดไข้หวัดใหญ่ไส้ผันไหมนะครับแล้วก็ไข้เลือดออกอะไรต่างๆนะครับนำพาพี่น้องได้ทราบนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูกาลในช่วงเดือนต่างๆนะครับแน่นอนพี่น้องครับมันก็เขาเรียกว่าในช่วงฤดูนะครับของไข้หวัดใหญ่นะในช่วงฤดูของไข้เลือดออกนะมันก็จะมีนะครับนะให้เราได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับเพื่อเราจะกันกันเอาไว้แล้วก็เวลามีอะไรก็ได้หาย่าหาอะไรนะครับให้มันถูกต้องตามที่คุณหมอสั่งนะครับพี่น้องครับเป็นห่วงเป็นใยกันตรงนี้นะครับในเรื่องราวของรายการเรานะครับทุกท่านก็รอพี่น้องครับวันนี้ก็ในเรื่องของสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเสพซื้อไม่ใช่เสพยาเรื่องเสพยาไม่แน่งแล้วนะครับนะวันนี้ก็ตอนนี้เดี๋ยวผมก็คงจะเอานำมาแล่งกันมั่งในเรื่องของออดซ้อนะครับก็ตอนนี้ในเรื่องของออดซ้อกับการสอบสวนนะครับนะจากส่วนกลางนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ส่งทีมส่วนกลางนะครับข่าวสู้จังหวัดประกาศได้สอบสวนในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็
ให้พี่น้องได้แยกแยะนะครับ

คนที่เขาพิษกาพิษแน่นอนเต็มโต๊ะเต็มทีนะครับแล้วก็คงจะต้องรับผลกรรมนะครับรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนะเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของซวยเรื่องราวของการจ่ายนะครับเพื่อไม่ให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดขึ้นในเรื่องของการขังตักขังนวงเหนียวนะครับแล้วก็ทำจำเรานะครับถ้ามันเป็นจริงนั้นนะครับพี่น้องครับก็เป็นเรื่องที่อภัยไม่ได้นะครับก็ต้องดำเนินการตามโทษตามกฎกติกาของบ้านเมืองนะครับนะก็ตรงนี้คือสิ่งที่อยากบอกกล่าวพี่น้องได้รับฟังกันนะครับการเซฟซื้ออย่างไรให้พิจารณาให้วิเคราะห์ให้ดีการส่งต่อการแชร์ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใน Facebook ที่เขาส่งต่อให้เราเราก็ส่งต่อให้เขานะครับควรจะต้องแลว่ามันเป็นเรื่องราวแบบไหนแล้วก็เรื่องจริงเรื่องไม่จริงนะครับพิจารณาก่อนที่จะแชร์นะครับเพราะว่าตัวนี้ลักไล่เรื่องลักไล่ราวนะครับมันเกิดขึ้นกับคนที่เขาไม่รู้หนุ่ยนี่แล้วก็ดันไปแชร์นะครับแล้วก็ผิดกฎนะครับปิดกฎหมายนะครับแล้วก็เพื่อนเข้าไปฟ้องร้องนะครับพี่น้องครับลาไปก่อนนะครับผมทิ้งท้ายด้วยบทเพลงที่น่าฟังน่าฟังอีกเพลงสองเพลงนะครับก่อนที่จะไปขอรับทุกชาตินะครับแล้วก็ฟังข้าวกันนะครับพี่น้องครับกิจตึงคนไกลสำหรับคนที่มีอดีตนะครับแม่นะครับปีบังการรู้สึกว่าจะฟังเพลงนี้บ่อยนะครับในสมัยอดีตสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นนะครับตอนนั้นก็เทปคาสเซ็ตนะครับก็ส่งไปให้ใครบางคนกิ๊กนะครับสมัยก่อนนะครับบทเพลงบาติกนะครับคิดถึงกฎไกลครับ

0: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

หน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพรทรงนำไทยพลิกฟื้นสร้างผืนป่าส่งเสริมราชรักษาทาราสายธรรมชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2569พร้อมเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดเทศบาลนครภูเก็ตติดตามการดำเนินงานโครงการผันน้ำคลองท่าแคลงเพื่อบรรเทาเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่สวนหลวงโดยมีความคืบหน้าแล้วกว่า170และเทศบาลตำบลระไวเชิญชวนผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ2571อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่22กันยายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2569พร้อมเดินหน้าสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติดวันนี้วันที่22กันยายน2569เวลา 10:00 นนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2569ของจังหวัดภูเก็ตที่ห้องงามวงโรงแรมภูเก็ตเมรินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีผู้แทนจากสำนักงานปปส.ภาค8หัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมจำนวนมากนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนพร้อมขอให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนร่วมกันดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวย้ำว่ายาเสพติดคือภัยร้ายทำลายชาติขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งจากระดับชุมชนขยายผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตสำหรับจังหวัดภูเก็ตดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี2548กระทั่งปี2568รวมแล้วมีจำนวนหมู่บ้านชุมชนอยู่ที่145หมู่บ้านชุมชนและในปี2569มีชุมชนต้นกล้าเข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงเพิ่มเติม2ชุมชนได้แก่ชุมชน ร่วมใจสามัคคีและชุมชนหล่อลุงพัฒนาเขตเทศบาลนครภูเก็ตทำให้จังหวัดภูเก็ตมีกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น147หมู่บ้านชุมชนทั้งนี้ภายในพิธีมีการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงและพระบรมฉายาลักษณ์และเข็มที่ระลึกกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ผู้นำชุมชนนำไปขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครภูเก็ตติดตามการดำเนิน

งานโครงการผันน้ำคลองท่าแคลงเพื่อบรรเทาเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่สวนหลวงในเขตเทศบาลนครภูเก็ตโดยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า170วันนี้วันที่22กันยายน2569เวลา 13:00 นนายสุภโชคราอมเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำทีมลงพื้นที่บริเวณคลองท่าแคลงภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9หรือสวนหลวงเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการผันน้ำคลองท่าแคลงเพื่อบรรเทาทุกข์ภัยในเขตพื้นที่สวนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอระบายบริเวณแยกท่าแคลงอย่างยั่งยืนโดยมีนายยุทธนากาญจนพักผู้อำนวยการสำนักช่างหัวหน้าส่วนราชการสำนักช่างเทศบาลนครภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่บริเวณคลองท่าแคลงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9หรือสวนหลวงตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตโดยนายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าหลังผู้รับจ้างนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคม2569ที่ผ่านมาขณะนี้การดำเนินการโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่า170คาดว่าจะแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาการดำเนินโครงการคือตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2569จนถึงวันที่1มกราคมปี2570อย่างแน่นอนในขณะที่ผู้รับจ้างได้ทำการเจาะเชื่อมทางพร้อมทยอยวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตรระหว่างคลองท่าแคลงเชื่อมกับชุมชนสวนหลวงเพื่อใช้เป็นท่อส่งน้ำเบี่ยงปริมาณน้ำจากคลองท่าแคลงไปยังแก้มลิงขุมน้ำสวนหลวงในช่วงฝนตกหนักและมีระดับน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลไปสมทบกับน้ำในคลองท่าแคลงจุดหลักที่จะผ่านชุมชนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังน้ำรอระบายนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตยังกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่จุดนี้เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตลอดแนวถนนศักดิ์เดชตั้งแต่แยกท่าแคลงถึงแยกศักดิ์เดชโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงมาอย่างยาวนานหลายสิบปีหลังจากโครงการได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครภูเก็ตและได้ผู้รับจ้างจำเป็นต้องเร่งดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวอย่างไรก็ตามระหว่างการดำเนินงานของโครงการเทศบาลนครภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้พื้นที่ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9หรือสวนหลวงด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ริมขุมน้ำไดโนเสาร์ด้านหน้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานและขอให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องห้ามเข้าไปในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวปิดท้ายข่าววันที่เทศบาลตำบลราไวเชิญผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยอย่างชีพประจำปีงบประมาณ2571เทศบาลตำบลละไวขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณปี2571ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ภายในเดือนตุลาคมปี2569ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี2569โดยผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วผู้ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์หรือเกิดระหว่างวันที่2กันยายน2510จนถึงวันที่1กันยายน2511และผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานครซึ่งยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทั้งนี้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์สามารถแสดงความประสงค์ยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลราไวในวันและเวลาราชการบริเวณอาคารชั่วคราวฝั่งตรงข้ามสำนักงานเทศบาลตำบลราไวหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลราไวโทรศัพท์หมายเลข076613801ในวันและเวลาราชการพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ.

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.ชวนคนไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกม2026กฟผ.ชวนคนไทยร่วมส่งพลังใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพร้อมร่วมเป็นพลังสนับสนุนนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีกีฬาระดับนานาชาติสำหรับกีฬายกน้ำหนักกฟผ.สนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2547พร้อมสนับสนุนศูนย์ฝึกยกน้ำหนักกฟผ.จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและการฝึกซ้อมโดยทัพจอมพลังไทยตั้งเป้าทำผลงานเต็มที่ในเอเชียนเกมครั้งนี้และต่อยอดไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2028ส่วนกีฬาเรือพายกฟผ.สนับสนุนสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2555ครอบคลุมตั้งแต่การแข่งขันเพื่อค้นหานักกีฬารุ่นใหม่การพัฒนาผู้ฝึกสอนและบุคลากรตลอดจนสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมสนามและที่พักเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมก่อนลงแข่งขันกฟผ.ขอชวนคนไทยร่วมส่งเสียงเชียร์และกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยโดยนักยกน้ำหนักไทยจะเริ่มลงสนามตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ส่วนกีฬาเรือพายประเภทเรือกันเชียงแข่งขันวันที่23ถึง24กันยายน2569เรือแคนูยักษ์วันที่23ถึง26กันยายน2569และเรือแคนูสลาลอมวันที่29กันยายนถึง2ตุลาคม2569เพราะเบื้องหลังทุกความสำเร็จนอกจากความมุ่งมั่นและการฝึกซ้อมของนักกีฬาแล้วทุกแรงเชียร์จากคนไทยเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก้าวลงสนามอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างผลงานและนำความภาคภูมิใจกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศพักกันสักครู่กลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ลาดเลยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางผิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ลาดลงไปกับมันนะ
2: ติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปอย่าลองอย่าเสี่ยงถ้าเห็นคนใกล้ตัวกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลกั

0: ลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์วัดพระทองหรือวัดพระผุดได้จัดงานทำบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10เป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายน2569โดยเริ่มพิธีในเวลา 7:00 นถึงเวลา 12:00 นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานทำบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10ของวัดพระทองหรือวัดพระผุดอำเภอถลางในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ช่วงเวลา 7:15 นพิธีถวายภาพบังสกุลถวายพัตราหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 9:40 นแสดงพระธรรมเทศนาจำนวน1กันเวลา 10:30 นสวดมาติกาบังสกุลรายชื่อและอัฐิปู่ย่าตายายเวลา 10:50 นตักบาตรและถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศให้ปู่ย่าตายายเวลา 11:00 นถวายพัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และในเวลา 12:00 นร่วมกันรับประทานอาหารจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ณวัดพระทองหรือวัดพระผุดตำบลเทพกษัตริย์อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ซึ่งตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะเมีย
3: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีโดยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางสำนักศิลปากรที่12นครศรีธรรมราชประสงค์คัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณหรือเงินกองทุนโบราณคดีตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ870บาทและตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาทและเงินเพิ่มค่าครองชีพเดือนละ940บาทโดยผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการปี2535และหรือตามข้อ6แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการปี2537และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งโดยตำแหน่งพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือม.3มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ตำแหน่งส่วนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพศชายมีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางในวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นและเวลา 13:00 นถึง 16:00 นในวันและเวลาราชการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติถลางโทรศัพท์หมายเลข076379895-7
4: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่น ื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th
5: ภายในวันที่8กันยายน2569
4: หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
2: มีสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
6: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
9: ขับขี่มีสติ
8: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
11: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
12: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
11: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเราจะได้พบเห็นสื่อออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้นำเสนอข่าวในกรณีที่เด็กได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ของผู้ปกครองออกมาขับขี่แล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็มักจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขับขี่รถจะต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและจะต้องมีใบอนุญาตขับรถและภาพถ่ายสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ในขณะขับด้วยคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็นบุคคลที่อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เว้นแต่เป็นกรณีของการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวและขับรถซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน110ซีซีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์สามารถขอรับใบอนุญาตได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กที่อายุไม่ถึง15ปีบริบูรณ์นั้นไม่สามารถขับขี่รถได้เลยเหตุผลที่ทำให้เด็กไม่สามารถขับขี่รถได้ดังกล่าวเนื่องจากว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์นั้นนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้มีวุฒิภาวะทางสมองหรือทางอารมณ์เพียงพอในการที่ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้นะครับในสุขภาพร่างกายหรือพละกำลังก็ยังไม่เพียงพอที่จะควบคุมยานพาหนะในขณะที่มีอุบัติเหตุหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้การขับรถได้หรือการขับรถเป็นนะครับไม่ใช่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ได้ทุกตลอดเวลาเหมือนกับผู้ใหญ่ดังนั้นนะครับกรณีที่มีการขับขี่รถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถดังกล่าวนั้นก็จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแม้เด็กไม่ต้องรับโทษในทางอาญาก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นอาจเข้าข่ายต้องรับโทษทางอาญาได้ในกรณีที่กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก2546บัญญัติว่ากรณีบุคคลใดที่ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือทำให้เด็กนั้นมีความประพฤติเสี่ยงในการกระทำความผิดต้องจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่อย่างไรก็ตามแม้บิดามารดาไม่ต้องรับโทษทางอาญาหรือต้องรับโทษทางอาญาด้วยแล้วยังต้องรับผิดทางแพ่งในกรณีที่เด็กนั้นไปกระทำให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสหรือเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจบิดามารดาต้องร่วมรับผิดกับบุตรในกรณีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยดังนั้นย้ำนะครับอายุไม่ถึงอย่าพึ่งขับรถขับรถได้ไม่ได้เท่ากับขับรถเป็น

0: ั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทางข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทางข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังครบทุกชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทางข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19:00 น.จากสถาน

0: นีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: 60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
2: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสิริวัลย์ช่วยเท้ารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
3: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศเองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนเพราะมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
4: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
6: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
7: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
6: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระโปร่งจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักติยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมา up skill re skill และค้นพบ new skill ของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรป กังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต ั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญ

0: ชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
2: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
1: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
2: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
1: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
4: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
5: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
11: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
15: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจร

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้า

0: แรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันนะคะก็อาจจะดูฟังดูอาจจะน่ากลัวสักคิดกับเรื่องที่ทางด้านข้องท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะคะนายณัฐวุฒิแดนดีนะคะท่านได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าค่ะซึ่งสร้างความสนใจนะคะแล้วก็ความกังวลในหมู่ประชาชนพร้อมกับชี้แจงสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะคะตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยท่านรองอธิบดีนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ชี้แจงว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลข้องย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะรองมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือว่าฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั่นนะคะไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงนะคะทางนี้ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนพื้นที่อื่นๆนะคะตามแนวรองมรสุมยังคงจะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนนะคะติดตามประกาศและก็ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มานะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนกังวลนะคะก็เอาเป็นว่ากาให้ทุกท่านเนี่ยติดตามนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันอย่างต่อเนื่องนะคะว่ากรมอุตุเขาได้ออกประกาศอะไรมาบ้างนะคะเราจะได้มีการเตรียมตัวระวังตัวหรือแม้กระทั่งนะคะไลน์นะคะไม่ใช่ไลน์สิเขาเรียกอะไรนะเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะข้อมูลข้อความเซบอดแค่นะคะถ้าเกิดเขามีการเตือนจากปอพอแล้วนะคะบ้านใครที่เป็นพื้นที่น้ำท่วมสำซากนะคะรู้ว่าเป็นพื้นที่แบบลุ่มต่ำเลยแบบเนี้ยค่ะถ้าเกิดมีการต้องมีการอพยพหรือว่าอะไรแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คอยเตรียมตัวตัวเองกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากลงมาอีกแล้วก็ช่วงนี้ทื่อเลยว่าสภาพดินโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมันยังอุ้มน้ำอยู่นะคะก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะคะก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปผักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไม่ต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลFundraising Latin Gala เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อันและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยะราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะ

0: เริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครเพื่อการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 นณลานคนเมืองจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:19 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 ของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 ของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกา

0: ประชาชนในเขตโบกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาร์เชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กก.หญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก1-2เกม21-17 18-21 และ12-21ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณภภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก1-2เกม9-21 21-19 และ13-21ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITAตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้ว

0: แล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างบีแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
1: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทายาอักเสบอะไรประมาณนี้ครับที่น้องให้กับสมาคมนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
0: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
2: นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาภานิชคาดนาครายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2คนในชุดนี้ได้แก่ถิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำ

ะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบ้างบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้ามาสู่ประภาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือตะเกียงเจ้าพายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอไปด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกและคิดถึงชีวิต

ประภาคารถูกทาสีขาวสะอาดขนาดความสูง50เมตรความกว้าง9เมตรตรงกลางของความสูงตัดเส้นวงกลมด้วยสีแดง2วงมีตัวอักษรสีขาวเขียนคำว่าประภาคารนางนวลกรมอุทกศาสตร์ยอดของประภาคารเป็นโดมครึ่งวงกลมล้อมด้วยเหล็กกั้นสีแดงและติดไฟสัญญาณด้านพ้นสุดแสงไฟของประภาคารมองเห็นได้ไกลถึง39กิโลเมตรลุงโชติเป็นนายประภาคารแห่งนี้แกรักประภาคารและรักความสงบเมื่อมองดูท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าคลื่นทะเลที่พลิ้วไหวแม้บางครั้งท้องทะเลจะโมโหและเกรี้ยวกราดแต่นั่นก็เป็นวิสัยของธรรมชาติมันไม่ได้น่าหวาดกลัวแต่ว่าตรงกันข้ามมันช่างน่าเกรงขามธรรมชาติสอนลุงโชติให้รู้จักเคารพสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเคารพธรรมชาติเคารพมนุษย์ด้วยกันเองและเพราะมันทำให้ตัวแกยังมีประโยชน์อยู่บ้างการงานทำให้คนเราเป็นคนที่มีคุณค่าคนทุกคนต้องมีหน้าที่ต่อตนเองและสังคมเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกปิดเช่นไฟสัญญาณบนยอดโดมที่จะถูกเปิดเพื่อบ่งบอกตำแหน่งของแผ่นดินและโขดหินโสโครกยามเมื่อดวงอาทิตย์จมลงในท้องทะเลและเรือออกไปกลางสมุทรลุงโชติจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้เปิดไฟและก็มองเห็นเรือของลูกชายไฟสีเขียวส่องแสงกระทบน้ำและคลื่นก็โยกคลอนมันให้พริ้วไหวป๊อปลูกชายของแกอยู่ในเรือลำหนึ่งกลางทะเลกำลังออกหาปลาอย่างเรือลำอื่นๆแกอุ่นใจเมื่อยืนมองจากเบื้องบนประภาคารและก็คอยส่องแสงให้เขาแม้ว่าเรือของลูกชายจะออกไปกลางทะเลและแกไม่สามารถบอกได้ว่าเรือลำไหนเป็นลำไหนแต่ลุงโชติรู้ว่าลูกชายแกอยู่เบื้องหน้าแกนี่เองและเขาจะกลับมาก่อนรุ่งเช้าที่ดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำลุงโชติให้อิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตกับลูกชายเช่นเดียวกับที่พ่อของแกให้อิสระแกในการเลือกชีวิตเช่นกันนอกจากจะเป็นลูกทะเลแล้วป๊อปยังทำงานกับชาวบ้านและกรมประมงเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนหญ้าทะเลพยูนรวมไปถึงการประมงชายฝั่งขนาดเล็กแล้วก็มีส่วนร่วมกับทางรัฐในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเขายังนำไกด์นำเที่ยวที่รัฐจัดสรรการท่องเที่ยวเชิงวิถีชาวประมงชายฝั่งป๊อปจบจากมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงเขาเลือกกลับสู่บ้านเกิดตามสำนึกต่อไปไม่ทิ้งบ้านแต่ลึกๆแล้วป๊อปต้องการกลับมาเพื่อดูแลวิถีชีวิตของคนที่นี่และเมื่อเขานำนักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆทั้งหมู่บ้านของคนหาปลาและวิถีทางธรรมชาติป๊อปไม่ลืมที่จะพานักท่องเที่ยวมาแวะชมประภาคาร

อันโดดเดี่ยวที่ตั้งตระหง่านมันเป็นจุดแลนด์มาร์คของสถานที่แห่งนี้เป็นตัวแทนประวัติศาสตร์ของชีวิตผู้คนแม้จะไม่ใหญ่โตเท่าฟารอสแห่งอเล็กซานเดรียแต่ประภาคารนี้ก็เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของชายคนหนึ่งที่ผูกพันอยู่กับมันบ๊อบบรรยายให้คณะท่องเที่ยวฟังพ่อแม่พี่น้องของพวกเราอาศัยประภาคารแห่งนี้เป็นตำแหน่งบอกทางก่อนที่ชุมชนแห่งนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อชุมชนเกิดขึ้นสังคมก็เกิดขึ้นผู้คนต่างก็ผูกพันผมก็เช่นกันที่ได้แสงไฟบนยอดประภาคารคอยบอกตำแหน่งเวลาออกไปกลางทะเลแล้วกลายเป็นคนเฝ้าประภาคารเหรอคะหนึ่งในคณะท่องเที่ยวถามบ๊อบยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนตอบว่าพ่อผมเองเขาผายมือไปทางชายชราอายุเกือบ60ปีที่ยืนท้าทายแดดลมอยู่บนตัวประภาคารลุงไม่เหงาหรอคะที่อยู่บนนั้นคนเดียวตอนดึกๆหญิงสาวคนเดิมถามลุงโชติเมื่อแกเดินลงมาหาคณะนักท่องเที่ยวแกหัวเราะก่อนตอบว่าผมอบอุ่นเสมอเมื่อได้มองออกไปยังท้องทะเลแล้วก็เห็นว่าลูกชายผมยังสบายดีอยู่ในเรือ

ข่าวว่าประภาคารจะถูกรื้อลมฝนแดดฝากร่องรอยเวลาเอาไว้มากมายบนตัวประภาคารสีขาวของมันมีบางส่วนที่กล่อนลอกออกเผยให้เห็นเนื้อแท้ข้างในถ้าเทียบกับอายุคนมันก็เป็นผู้เฒ่าที่ล่วงเลยการเวลาหลายยุคสมัยมา86ปีประภาคารถูกสร้างในปี2475ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยข่าวแพร่สะพัดออกไปเกิดเป็นเสียงสองฝ่ายชาวบ้านมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้รื้อประภาคารนี้ทิ้งพวกเขาออกมาเรียกร้องกันหน้าประภาคารตัวแทนจากฝ่ายให้รื้อถอนที่ทางราชการส่งมาก็คือกำนันลองแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คือป๊อปลูกชายของลุงโชติเป็นตัวแทนอย่างที่ลุงและทุกคนก็รู้ค่าดูแลรักษาและก็ค่าบำรุงมันมีมากเกินกว่าที่ทางราชการได้รับมางบประมาณควรเอาไปใช้กับสิ่งอื่นเดี๋ยวนี้เรือก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ประภาคารแล้วทางการเขาเข้ามาติดตั้งทุ่นลอยน้ำบอกตำแหน่งตำบลใครอยู่กลางทะเลก็มองเห็นชัดเจนประภาคารน่ะมันเก่าแล้วก็ล้าสมัยไปแล้วเหมือนคนเหมือนลุงเออใช่ใช่ลุงก็ใกล้เกษียณแล้วไม่ใช่หรอลุงก็ควรจะดีใจนะที่จะได้เป็นนายประภาคารคนสุดท้ายพักผ่อนทั้งคนพักผ่อนทั้งประภาคารกำนันพูดต่อไปนโยบายการท่องเที่ยวมันก็ยังคงเหมือนเดิมจริงอยู่ที่ประภาคารเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชมกันมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ประภาคารไม่จำเป็นสำหรับการเดินเรือแล้วแล้วก็หน่วยงานได้ให้ทางเอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่ตรงนั้นจะถูกสร้างเป็นอเวนิวแล้วก็รีสอร์ทในการรองรับนักท่องเที่ยวกำนันลองชี้แจงแต่พวกเราก็ไม่เห็นด้วยวิถีชีวิตพวกเราจะเปลี่ยนไปป๊อปกล่าวขึ้นบ้างธรรมชาติจะถูกบุกรุกเกินไปสิ่งที่ชาวบ้านถิ่นนี้ร่วมมือกันอนุรักษ์และดูแลพวกมันก็จะ

ศูนย์เปล่าเปลี่ยนไปยังไงทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแค่ประภาคารหายไปแต่ได้ความสะดวกสบายอย่างใหม่แต่คนที่เป็นลูกทะเลย่อมเข้าใจกันดีแม้แต่ลุงกำนันก็คงไม่เข้าใจแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยที่ให้รื้อพวกเองก็ลองนึกดูสิว่าแหลมตรงนั้นน่ะเป็นที่สวยขนาดไหนเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินถ้าพวกเรารื้อถอนประภาคารออกไปแล้วก็สร้างอเวนิวและรีสอร์ทขึ้นที่ตรงนั้นเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านมากกว่าเดิมอีกนะผลประโยชน์ของชาวบ้านรูปของตัวกำนันเองกันแน่บ๊อบพูดแทรกกำนันขึ้นมาด้วยความโมโหบ๊อบยังจำวันนั้นเมื่อปีก่อนได้ดีวันที่พวกเขาและชาวบ้านต่างออกไปเรียกร้องกำนันลองเรื่องการช่วงชิงทรัพยากรระหว่างเรือใหญ่ของประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงชายฝั่งของชาวบ้านเรือใหญ่แอบเข้ามาทำประมงในระยะ3กิโลเมตรจากชายฝั่งเรือใหญ่ไม่ได้เอาแค่ปลาไปเท่านั้นมันยังลากเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านไปด้วยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถจับปลาได้และเมื่อป๊อปสืบร่องรอยถึงเรือลำนั้นก็พบว่ากำนันลองมีหุ้นส่วนอยู่ในเรือใหญ่ที่แอบเข้ามาลากอวนป๊อปและชาวบ้านออกมาเรียกร้องป้ายผ้าถูกเขียนบทกวีถูกอ่านหนังสือถูกยื่นพวกเขาอดอาหารจนกว่าจะมีสัญญาว่าเรือใหญ่จะไม่เข้ามาในพื้นที่ของประมงชายฝั่งอีกแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายจนเรือใหญ่หายไปและชาวบ้านสามารถออกเรือได้อีกครั้งกำนันลองหยุดพูดแล้วก็ชักสีหน้าคอมเมนต์มองป๊อปอย่างข่มเหงระวังปากเองไว้บ้างนะไอ้ป๊อปไม่งั้นนะข้าจะฟ้องเองข้อหาหมิ่นประมาทได้กำนันหันมาทางชาวบ้านอีกครั้งแล้วก็พูดต่อไปอย่างสงบเยือกเย็นอย่างมาดของผู้ทรงอำนาจสำหรับคนที่ไม่มีงานก็จะถูกจ้างให้มาทำงานในสถานที่นั้นเพราะว่าจะมีทั้งร้านอาหารมีร้านกาแฟจุดถ่ายรูปถ้าพวกเองอยากได้ประภาคารเหมือนเดิมข้าก็จะเสนอทางราชการให้สร้างประภาคารจำลองขึ้นเอาไว้ให้คนรำลึกถึงก็ได้สิ่งที่ข้าพูดมานั้นมีแต่ประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนกำนันลองเน้นเสียงตรงประโยคสุดท้ายเป็นพิเศษแล้วคนที่ออกไปกลางทะเลจะทำยังไงป๊อบชี้มือไปยังท้องทะเลสีครามที่คลื่นลมสงบนิ่งแม้ว่าอากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็ยังคงมีสายลมอ่อนๆพัดผ่านมาเป็นระยะกำนันลองกล่าวขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็คงต้องให้ชาวบ้านทุกคนลงคะแนนเสียงให้ทุกคนได้เลือกกันเองแหละว่าจะให้รื้อทิ้งหรือว่าให้คงอยู่ไว้แต่ระหว่างนี้ทางราชการก็คงต้องให้ปิดประภาคารชั่วคราวไปก่อนอีก2วันเราจะมาลงคะแนนกันที่หน้าประภาคารกำนันลองหันหน้ามาทางโชตแล้วก็พูดต่อไปว่าลุงโชตลุงต้องงดหน้าที่ในประภาคารไปชั่วคราวก่อนนะหลังจากที่แกยืนฟังทุกคนมาอย่างสงบนิ่งลุงโชตก็เดินออกมาอยู่หน้าชาวบ้านทุกคนแล้วก็หันไปมองประภาคารเกิดความเงียบขึ้นมาชั่วครู่และแกก็พูดออกมาด้วยเสียงที่ดังแล้วก็หนักแน่นประภาคารเนี้ยเป็นอะไรที่มากกว่าประภาคารครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเครื่องนำทางให้กับพ่อแม่พี่น้องของพวกเรามันเป็นอะไรที่มากกว่าสิ่งปลูกสร้างแต่มันคือชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันคือสถานที่ที่คนคนหนึ่งใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับมันเชื่อมโยงกับมันแล้วก็คอยส่องแสงให้กับพวกเราชาวประมงที่ออกไปหาปลายามค่ำคืนเพราะทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกมาจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่ท่ามกลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักฉันไม่อาจจะชักชวนให้ทุกคนเลือกได้แต่ก็อยากให้ทุกคนลองใช้หัวใจประภาคารเนี่ยมีอยู่มาก่อนที่หมู่บ้านนี้จะเกิดขึ้นพวกเราจะไม่หลงเหลืออะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานของพวกเราบ้างเลยหรือยังไงเพื่อให้ลูกหลานของพวกเราย้อนรอยในประวัติศาสตร์ถึงการกำเนิดขึ้นมาของสถานที่แห่งนี้ของพ่อแม่ของพวกเราและก็ของตัวเขาเองช่างน่าเศร้าที่พวกเขาจะไม่สามารถสืบค้นความเป็นมาของตัวเขาเองได้แล้วพวกเขา
จะเล่าเรื่องของ

ังชดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

0: ผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
2: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

0: พันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
2: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
1: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
2: ทำความดีเพื่อชาติ
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
3: ธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
4: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
3: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตละครสั้นน้ำดีผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สองชาติน
5: ายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านละครสั้นได้แก่โครงการเสน่ห์ไทยหัวใจมังกรและโครงการร่วมพัฒนาละครสั้นและเปิดตัวละครสั้นเรื่องสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งสยามบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยมีนางเฉินยี่จุนกรรมการถาวรและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
3: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านสายกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
6: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสรรสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสม

0: กับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
3: under the Government Public Relations Department
2: on FM 96.5 MHzRight now, you're with me, Web Tonight, bringing you new information entertainment
3: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we explore lifestyle, traditionals, and inspiring insight that continue people, place, and story together
2: right here on Web Tonight.

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่ง

0: อนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
4: นายเอกนิติธรรมสภารองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่เสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทพร้อมกำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทางนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา

0: 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้ก็คือเพลงค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยี่ยมราษฎรทางภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะคำร้องภาษาไทยก็คือค่ำแล้วโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาคืนวันนี้เพลงค่ำแล้วจะขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ำแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเพลงแรกคือเพลงแรกเจอคุณวินัยขับร้องคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะต่อด้วยสุริยาลับฟ้าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและทั้งสามเพลงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

พลง3เพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียจบไปแล้วคือเพลงแรกเจอสุริยาลับฟ้าและความรักเหมือนฟองเบียร์เพลงที่บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนั้นมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเลือกมาฟังกันค่ะอีก3เพลงเริ่มด้วยยิ้มคือความสุขโดยคุณภัสสีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์นะคะเพลงนี้ครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องครูสิริยงยุทธแต่งทำนองและเพลงน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชลีขับร้องคู่กันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจ่าหมอ

น้ำผึ้งพระจันทร์ก่อนหน้านั้นดาวเจ้าชู้และยิ้มคือความสุขเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราโคลัมเบียค่ะชุดต่อไปเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงแรกพบศพรักสุนทรภรและคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเพลงแรกพบศพรักเป็นเพลงรำวงนะคะคือรำวงขับกระบือครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์แผ่นตราโคลัมเบีย

เวชเป็นผู้แต่งต่อได้รำวงไทยต้องทำขับร้องหมู่นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกับของกำนันเนี่ยค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงรำวงอีกเพลงหนึ่งก็คือถิ่นเทพแดนไทยครูแก้วและครูเอื้อแต่งเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์

0: กับเธอให
1: ้อะไร
0: ของมีเศษที่เธอถูกใจ
1: ดีหรือเลวเป็นกันได
0: ้เดี๋ยวสิอาเดี๋ยวเธอก็คงรู้ได้ฉันจะให้ของดี
1: ของที่ให้อยู่ไหนเราเธอ
0: ม
1: ี
0: สิเธอมีนะมี
1: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างนี้
0: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
1: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่ร้อนใจ
0: รักเธอมาฝากยาบ้อนเอ็นซ้อนเอาไว้ให้
1: ดีแล้วเอามาโปรดเร็วอย่าช้าได้
0: เด
1: ี
0: ๋ยวเธอน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
1: ทองที่ให้นั้นคืออะไรฮะที่พูดในที่ไหนแม้เธอกายฉันเพียงนั้นหรือไร
0: อุ้ยบอกหน่อยนั่นนี่

0: มีให้หนูไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิมีน่ะมี
0: ถ้าหนูจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: มีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดีเหมือนไฟที่ร้อนใจ
1: ร
0: ัก
1: เธอมาก
0: ฝ
1: ากเสื้อบอลเก็บก่อนเอาไว้ให้
0: มีแล้วเอามาโปรดเร็วอย่าช้าได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวฉันน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดนะทิ้งฉันไหนแม้เธอใกล้ฉันเพียงน้ำหรือไหล
1: อุ้ยร้องไห้ฉันสิ

ก่อนไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลอมเบียอีก2เพลงนะคะฝากใจกับจันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องเพลงนี้คุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซล่าเซลล์ระบบส่วนกลางกลางคาดับเบิลลูปผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและขยายผลไปยังโครงการอื่นของการเคหะแห่งชาติรวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณ 1,250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนรองรับวิกฤตน้ำมันและก๊าซหุงต้มฉบับใหม่ปี2569ถึง2572ปรับเกณฑ์อุดหนุนราคาให้สอดคล้องตลาดโลกเน้นแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ลดการพึ่งพานำเข้าน
3: ายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตรส่วนก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
4: นางสาวพลอยทะเลและสมิงแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คืออย่าแยกแผ่นดินคุณสาโรจน์จาระเป็นผู้ขับร้องผลงานของศักดิ์เกิดสิริ

จบไปแล้วนะคะเพลงอย่าแยกแผ่นดินสาโรจน์จาระขับร้องศักดิ์เกิดสิริเป็นผู้แต่งค่ะต่อได้เพลงรักไทยคุณบุญทรงเฮรบัตรขับร้องนะคะเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรักไทยจากละครของพลตรีรวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482คุณบุญทรงเฮระบัตรขับร้องสองเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงจากละครคณะศิวารมดนตรีอยู่ในความควบคุมของครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงแรกคือเพลงสบายทรงคุณอารีมุสิกภพเป็นผู้บันทึกเสียงต่อด้วยเทวีในฝันโดยคุณชาญเย็นแข

2เพลงที่จบไปนั้นคือเทวีในฝันและสบายทรงเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงดนตรีคณะศิวารมณ์ในความควบคุมของคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นเพลงผลงานของครูสลัยไกรเลิศ3เพลงค่ะซึ่งเป็นเพลงจากนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผู้ชนะ10ทิศนะคะเริ่มด้วยเพลงผู้ชนะ10ทิศคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยกุสุมาอธิษฐานโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและกล่อมอิราวดีคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงสลัยและสหาย

จบไปแล้วนะคะผลงานของวงสไลและสหาย3เพลงเพลงต่อไปจะเริ่มด้วยวงปอชื่นประโยชน์ค่ะคอยพี่นักแก้วตาคุณบรรลบวิชุกรขับร้องภาพเก่าความหลังโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและเพลงที่3ผลงานของวงร้อยแก้วรักไทยคือเพลงคำเตือนของพี่คุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงเมื่อปี2498

พลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของวงปอชื่นประโยชน์และวงร้อยแก้วนะคะหรือวงร้อยแก้วรักไทยชุดต่อไปจะเป็นผลงานของวงล้วนควันธรรมในความควบคุมของครูล้วนควันธรรมนั่นเองค่ะกลางสายฝนล้วนควันธรรมขับร้องกับสะอาดนินอารามสาวกลัวฟ้าโดยคุณรำเภยอนัคมนตรี

เพลงที่จบไปนั้นบรรเลงด้วยวงล้วนควันธรรมนะคะมีเพลงกลางสายฝนสาวกลัวฟ้าและที่เพิ่งจบก็คือแสงแดดในฤดูฝนจะต่อได้เพลงที่เป็นเพลงแก้กันนะคะเพียงคำเดียวโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติสุนทรียานเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่แก้กันก็คือเพียงคำนั้นคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติคุณดาวใจไพจิตรขับร้องสองเพลงนะคะเพียงคำเดียวและเพียงคำนั้นคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งจากนั้นจึงจะค่อยไปฟังหัวข้อวันนี้จะนำเสนอเรื่องของพรหมวิหารสี่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาเจริญพรหมวิหารสี่กันตะวันเอาเจาะจงลงมาในเรื่องของเมตตาให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเราจะตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตายังไงอยู่ๆเมตตาไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเรานึกถึงเรื่องราวที่มีการแสดงออกถึงความรักความเมตตาอย่างเช่นแม่ที่รักลูกมารดาที่คลอดลูกออกจากครรภ์ของตนไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้ยแม่นี่จะมีความรักในลูกนั้นยังเต็มเปี่ยมเลยถ้าลูกได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่ก็จะโอ้โอ้โอ้โอ้ให้หมดทุกข์ให้มีสุขนะลูกนะเรานึกถึงเหตุการณ์แบบนี้อารมณ์ความเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีจะปรากฏตั้งอยู่ในจิตใจของเราเมื่อเป็นดังนี้แล้วให้เราแผ่กระแสแห่งความรักความเมตตาที่ทรงอยู่ในจิตของเรานี้ประคับประคองเอาไว้ให้ดีแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่หรือตัวเล็กอยู่ในที่ไกลหรือที่ใกล้ให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องขวาคือให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาแบบนี้จะเป็นจิตที่ละความพยาบาทละความไม่พอใจให้แผ่จิตที่เป็นแบบนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์น้ำหรือสัตว์บกก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังที่เบื้องหลังโดยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่แม่รักลูกที่เกิดคลอดออกจากครรภ์ของตนแผ่กระแสแห่งความเมตตานี้ปรารถนาดีนี้ให้กับจิตของเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่มีกายหยาบมองเห็นได้ชัดหรือมีกายละเอียดมองไม่เห็นจะเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งเมตตานี้แผ่ไปจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายคือเธอพึงตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเหมือนที่มารดารักลูกที่เกิดจากกันของตนยังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแผ่ให้กับตัวเราเองผ่านไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราจะมองเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ก็ตามขอให้ได้รับกระแสความเมตตานี้แผ่ไปเราไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยความเป็นมิตรกับเราเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่อยากฉันใดดังนั้นก็ด้วยจิตอันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข
จงมีความเกษมจงมีความเจริญเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาฟังหัวข้อธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างในการใช้งานทำให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งลงไปเรามาทำความเข้าใจในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ต้องทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ได้รับภัยอันตรายที่จะเกิดจากการศึกษาแต่ให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างเต็มที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จิตต้องมีความสงบมีความเยือกเย็นทำความเข้าใจให้ถูกต้องได้ในช่วงของใต้ร่มพุทธบทวันนี้จะขอนำเสนอหัวข้อการใช้งานพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4ในที่นี้หมายถึงเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาที่อยากจะนำเรื่องนี้มาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่ามักจะพูดกันโดยการเอาการอุทิศส่วนกุศลมาผสมกันกลายเป็นการแผ่เมตตาแล้วพอแผ่เมตตาแล้วทำไม่ถูกยังมีเงื่อนไขยังมีประมาณยังมีขอบเขตทำให้ผลที่ได้รับก็ได้ไม่เต็มที่พอได้ไม่เต็มที่มันก็เลยเหมือนอั้นๆทำไม่ถูกทำไม่เป็นเริ่มจากปัญหานี้ก่อนท่านผู้ฟังที่ว่าทำไมเมตตาถึงเป็นคำตอบในโลกที่วุ่นวายไม่สงบหาทางออกไม่ได้เพราะว่าโลกทุกวันนี้มีเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันท่านใช้คำนี้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเล็กๆน้อยๆก็ระหว่างเพื่อนฝูงขึ้นมาหน่อยก็ในครอบครัวบางทีพ่อกับลูกเนี่ยไม่คุยกันเป็นสิบปีอ่ะก็เลยนะเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันหรือคนคบกันมาเป็น20 30ปี50ปีไม่พอใจกันด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่คุยกันละเลิกหย่าร้างบ้างไม่คบกันแล้วบ้างเลิกคบกันไปพวกนี้คือเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวยังต่อไปขยายผลถึงคดีความต่างๆในศาลนะเขาจะฟ้องร้องกันเรื่องมรดกแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันยังต่อไปถึงข้อกฎหมายนั้นข้อกฎหมายนี้นโยบายนั่นนี่โน่นนั่นแล้วเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันต่อขึ้นมาอีกจนถึงเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศยังไม่ได้รบกันนะแต่ฮึ่มๆกันเฉยๆทำสงครามเย็นสงครามข่าวสารก็นั่นแหละเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแล้วจะขยายผลต่อไปเป็นลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมไม่มีคมแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าประหัตประหารกันสงครามไม่ว่าจะย่อยๆในครัวเรือนจนถึงสงครามใหญ่ๆระดับประเทศระดับโลกเรียกรวมเหล่านี้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันแก้ได้ด้วยการใช้พรหมวิหารพูดอย่างนี้เลยยืนยันเลยนั่งยันนอนยันเดินยันเลยว่าได้แน่นอนเอาแล้วทำไมมันยังมีปัญหาอยู่ในโลกเนี่ยไหนว่าท่านทำได้ทำได้สิระวังถ้าเอาไปใช้ถูกไงวันนี้ถึงนำเรื่องการใช้งานพรหมวิหาร4มาพูดตรงนี้ใช้ยังไงให้มันถูกนี่แหละเราซ่อมไปปอกมะม่วงมันใช้งานไม่ถูกนะเอามีดปอกผลไม้ไปตอกตะปูไม่ได้นะคือได้อยู่แต่มันไม่เวิร์กไงทุกคนจะเอาค้อนมาปอกมังคุดอย่างนี้เหรอโอ้ยจะได้กินอะไรนะมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันต้องเอาการใช้งานให้ถูกต้องจุดที่มันจะทำงานได้ด้วยเพราะฉะนั้นลองมาทำความเข้าใจก่อนดูฟังว่าให้เรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันเนี่ย
มันมีปัญหามาจากอะไรอันนี้เป็นข้อมูลที่มาในมหานิทานสูตรทีฆนิกายเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันเพราะจิตเรามีการห่วงกันจิตทำไมเราถึงมีการห่วงกันเพราะมันมีความตระหนี่ทำไมจิตคุณถึงมีการตระหนี่เพราะมีการจับอกจับใจทำไมถึงมีความจับอกจับใจเพราะมีความสยบมัวเมาทำไมถึงมีความสยบมัวเมาเพราะมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำไมถึงมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจเพราะมีการปรองใจรักทำไมถึงมีความปรองใจรักเพราะมีการได้ทำไมถึงมีการได้เพราะมีการแสวงหาทำไมถึงมีการแสวงหาเพราะมีตัณหาไงมีตัณหาแล้วจึงมีการแสวงหาทำให้เกิดการได้จึงมีการปลงใจรักทำให้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจทำให้มีความสยบมัวเมาถ้าไม่มีความจับอกจับใจจึงจะไม่มีความตระหนี่จึงจะไม่มีการห่วงกันและจึงทำให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เพราะอาศัยอะไรนะไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยตัณหาตัณหานั่นเองตัณหานี่แหละจึงทำให้เราหาเหตุผลไงหาเหตุผลเอามาใช้เป็นเงื่อนไขให้เป็นข้อจำกัดแล้วเกิดการบีบคั้นย้ำลงไปอีกซ้ำลงไปอีกทับถมลงไปอีกตรงเรื่องราวที่เกิดจากการบีบคั้นห่วงกันบีบคั้นห่วงกันนี่เพราะมันเป็นข้อจำกัดเอาคุณเอาอะไรมาเป็นข้อจำกัดเอาเงื่อนไขนั่นแหละมาเป็นข้อจำกัดแล้วทำไมถึงมีเงื่อนไขได้เหตุผลนั่นแหละทุกคนมีเหตุผลหมดการรบแต่ละครั้งนี่ก็ใช้เหตุผลนะก็มีเหตุผลนะก็ถึงยกทัพไปรบได้ที่ทะเลาะกันนี้ก็มีเหตุผลนะลูกทะเลาะกับพ่อเพราะอะไรเขาก็อยากให้พ่อสุขภาพดีพ่อทำไมสูบบุหรี่พ่อทำไมกินอาหารไม่ดีเลยลูกก็เลยต้องว่าพ่อแหละพ่อว่าไอ้ลูกอะไรทำไมมาว่าพ่อได้ไงพ่อก็มีเหตุผลของพ่อแล้วลูกว่าพ่อไม่ได้ลูกก็มีเหตุผลของลูกแล้วลูกพ่อต้องรักษาสุขภาพนั่นเอาทำไมเอาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขบีบคั้นประหารประหารกันน่ะก็นั่นแหละมันเป็นความอยากไงความพอใจความไม่พอใจความพอใจความไม่พอใจตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดการแสวงหาหาอะไรหาเหตุผลหาเหตุผลมาใช้เป็นเงื่อนไขและเหตุผลที่คุณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะดูอย่างที่เขาทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นในสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายหนึ่งก็มีเหตุผลดีนะเขาทะเลาะกันนี่ก็เหตุผลเรื่องดีๆใช่ไหมหรือแม้แต่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังพระองค์หนึ่งพูดเรื่องโยมคนหนึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระอีกองค์หนึ่งก็มีคอมเมนต์อีกอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่พอใจพระอีองค์หนึ่งอีองค์หนึ่งก็มาอีกแต่ทั้งพระทั้งโยมคราวนี้นัวกันโอ้โหมันลุมมาตุ้มชุลมุนชุลเกอยู่ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละใช้เหตุผลทุกคนเลยอ่างวินัยบ้างอ่างหัวข้อธรรมะอันนี้เอานั่นละมาเป็นเหตุผลใช่ไหมแล้วก็บีบคั้นกันจึงมีเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันขึ้นมาปัญหามันเกิดจะแก้ยังไงเงื่อนไขตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเราจะคลี่คลายเงื่อนไขออกในโลกที่เป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกามโลกโลกที่มีข้อจำกัดโลกที่ยังถูกบีบคั้นเป็นสนามเล่นของมารจะใช้เรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละความพอใจไม่พอใจนี่แหละมาเป็นจุดที่ให้เกิดการบีบคั้นห่วงกันเรื่องราวต่างๆอย่างดีว่าแต่อย่างนั้นไปก็ชื่อว่าเป็นฝักฝ่ายเดียวกับมารถูกมารใช้เป็นเครื่องมือตกเป็นทาสของมารโดยไม่รู้ตัวเราจะอยู่เหนือจากมารได้ท่านผู้ฟังตัวนี้จึงใช้หลักการหลักเกณฑ์เรื่องของพรหมวิหาร4เพราะอะไรเพราะว่าโลกของพรหมอยู่เหนือจากโลกของกามในโลกมันมี3โลกท่านผู้ฟังคือกามโลกรูปโลก
และรูปโลกจริงๆก็สองนั่นแหละสองส่วนคือโลกส่วนที่ต่ำๆหน่อยคือกามโลกโลกที่สูงๆหน่อยก็คือรูปโลกหรือพรหมโลกเนี่ยแบ่งเป็นสองคือรูปโลกและอรูปโลกแบ่งเป็นสองส่วนที่เป็นพรหมโลกมันแตกต่างกันตรงนี้ว่าโลกส่วนที่ยังอยู่ต่ำอยู่คือกามโลกเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดมันจะมีเงื่อนไขมันจะมีเรื่องราวมันจะเป็นอย่างเนี้ยแต่ว่าโลกที่เป็นพรหมโลกนั้นจะไม่มีข้อจำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ไม่มีเอาแล้วเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันด้วยพรหมวิหารคือในโลกที่เป็นกามโลกเนี่ยโอ้มันจะเยอะแยะเนี่ยสวรรค์ตั้ง6ชั้นยังสัตว์นรกเปรตอสุรกายความเป็นอยู่แบบต่างๆเงื่อนไขปัจจัยเต็มไปหมดเลยแต่พอพรหมโลกอยู่ด้วยพรหมวิหารมาแบ่งแก้เป็นสองคือรูปโลกและก็อรูปโลกก็จำกัดเรื่องเวลาสถานที่ของเขาเนี่ยมันน้อยมากจนจะเรียกว่าไม่มีกันละกันนะทีนี้เขาอยู่กันเขาอยู่ด้วยพรหมวิหารสี่ถึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้าพูดถึงวันนี้แหละท่านผู้ฟังว่าการใช้งานพรหมวิหารสี่ยังไงในโลกปัจจุบันที่มันวุ่นวายหาทางออกไม่ได้หลักเกณฑ์หลักการในเรื่องนี้ท่านฟังมาจากพุทธบัญญัติตรงจุดนี้ที่บอกว่าการเจริญพรหมวิหารเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ละอย่างไล่ไปนี่นะคือบางทีพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายพรหมวิหารด้วยคำว่าพรหมวิหารนะแต่ท่านจะแยกทีละคำเลยพูดเมตตาไปเลยจนหมดแล้วก็มาต่อกรุณามุทิตาอุเบกขาพูดสี่รอบใช้คุณธรรมสี่อย่างเราเรียกหัวข้อตัวนี้ว่าพรหมวิหารบางครั้งท่านก็จะใช้คำนี้บ้างบางครั้งท่านก็ไม่ได้ใช้บ้างแต่ว่าหมายถึงสิ่งนี้เหมือนกันว่าเป็นพรหมวิหารในการใช้งานพรหมวิหารที่ว่าแตกต่างกันกับเครื่องมือของกามโลกเครื่องมือของมารตรงที่ว่าพรหมวิหารนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณและไม่เว้นใครไว้คุณสมบัติ3อย่างคืออยากจะให้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเห็นข้อต่างกันนะว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีประมาณแล้วมันก็บางคนได้บางคนไม่ได้บางคนเพราะอะไรเพราะเรามีทรัพยากรจำกัดเวลาวันหนึ่งก็มีแค่24ชั่วโมงแล้วก็งบประมาณก็มีเท่านี้อ่ะแบ่งๆกันแล้วกันฉันให้เธอเท่านี้ฉันก็เหลือเท่านี้ฉันต้องการเท่านี้ฉันก็ให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดมันมีขอบเขตมีเงื่อนไขมีประมาณบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ตัวเดียวบางคนเนี่ยอาหารเนี่ยเยอะมากกินนี่โอ้เหลือทิ้งเหลือขว้างในขณะที่บางคนนี่โอ้แทบไม่มีจะกินของโลกใบเดียวกันนะนี่นะแต่ทำไมบางคนเป็นอย่างนั้นอีกคนหนึ่งเป็นอย่างไรก็นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่พรหมโลกนี่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่เว้นใครไว้พอเราปรับเปลี่ยนจิตใจของเราจากที่ว่าต้องมีเงื่อนไขมีข้อจำกัดนั่นนี่แล้วมาเป็นไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้อจำกัดปุ๊บเนี่ยจิตใจของเราลักษณะการกระทำของเราการพูดการคิดการสื่อสารของเราไปเนี่ยมันจะไม่เป็นการบีบคั้นเอาแค่นี้ก่อนจะไม่เป็นการบีบคั้นห่วงกันและให้เกิดเรื่องราวที่เกิดจากการห่วงกันโอเคนะจะปลดล็อกตรงนี้ของเราล็อกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งพอเขารับรู้ถึงว่าเออนี่คุณก็ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณนี่นะรับรู้ถึงเมตตาจากเรากรุณามุทิตาอุเบกขาจากเราแล้วจิตใจของเขาก็จะลดเงื่อนไขก็จำกัดการบีบคั้นนั้นลงไปด้วยทำไมอ่ะก็เพราะว่าเมตตามันไม่มีเงื่อนไขไงเขาก็รับรู้ถึงความเมตตาความปรารถนาดีจากเราแล้วคือความเป็นเงื่อนไขของเขาก็ลดลงเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ส่งของการเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำนะคือหนึ่งจะไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไฟยาพิษสัตราพวกนี้ไม่ทำอันตรายได้เพราะตรงจิตที่เป็นอย่างนี้แหละเขาเห็นเราเขาก็รักเราความมีเงื่อนไขข้อจำกัดเขาก็ลดลงพอลดลงแล้วทางออกใหม่มันจึงเปิดขึ้นมาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เอาไปใช้กันไม่ถูกต้อง
พราะอะไรเพราะยังใช้เมตตาอย่างมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขยังมีขอบเขตมีการหวงกั้นอยู่สมมติเราจะแผ่เมตตาเงี้ยนะฉันมีปัญหาในชีวิตท่านบอกว่าให้แผ่เมตตาแผ่เมตตาปัญหาในที่ทำงานเงี้ยเอาแผ่ไว้หมายถึงว่าไอ้หมอนี่นี่ฉันไม่ชอบเลยฉันไม่แผ่ให้เขาแล้วกันนั่นยังมีการผูกเวรจิตที่เราคิดกับไอ้หมอนั่นอย่างนั้นน่ะคือการผูกเวรนะการผูกเวรหรือบอกว่าให้เป็นบางเวลาบางเวลาก็ไม่ให้ต้องเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมดนะการที่แบบมีการแบ่งจ่ายเหมือนทำงบประมาณเลยตักให้เท่านี้พอเหลือไว้เท่านี้นั่นคือยังมีปริมาณหรือว่าจะต้องให้เขามีทำแบบนั้นกับฉันพูดคำนี้มาขอโทษกันก่อนแล้วฉันจึงจะเมตตาให้นั้นยังมีเงื่อนไขนะทุกคนยังต้องมาให้เขาขอโทษให้เขาพูดดีๆกับเราก่อนแล้วถึงจะดีกับเขานั่นแหละมีเงื่อนไขละมีเงื่อนไขแล้วมันก็ไม่ใช่เมตตาจริงๆไงเมตตาเป็นเมตตาปลอมๆมันก็ไม่ได้ผลไงถ้าเรายังคิดจากมุมมองของสัตว์ที่อยู่ในกามโลกอยู่เนี่ยตัวฟังเราก็จะมีพาราไดม์ความคิดที่เนี่ยต้องมีข้อจำกัดว่าประมาณมีจำกัดเวลามีจำกัดจะคิดไปในแนวแนวนี้แต่สัตว์ที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นตัวฟังเวลาให้นี่ให้เลยให้แบบมันต้องมีจำกัดคือมันอย่างสมมติว่าถ้าเราเป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยนะเศรษฐีแบบหมื่นล้านอย่างเงี้ยนะให้สักแสนสองแสนเนี่ยมันไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยหรือให้สักล้านสองล้านนี่ไม่ต้องคิดเลยนะให้เลยคือให้ไม่ต้องกลัวหมดอ่ะวางงี้ดีกว่าเพราะมันมีเยอะมากงี้ไงให้ไม่ได้ต้องกลัวหมดในความคิดที่ว่าฉันต้องนับทุกบาททุกสตางค์นะอันนี้คือยังเป็นแนวความคิดของสัตว์ที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างเอาเงินขึ้นมาเป็นอุปมาให้เปรียบเทียบกับอุปมาคือคุณธรรมสี่อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเราอย่าทำแบบเป็นเงินทองที่ว่าให้แล้วหมดไม่ใช่แต่ว่าเราสามารถที่จะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยได้อย่างไม่มีประมาณนี่คือประเด็นของข้าพเจ้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไม่ใช่เงินทองไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เวลาที่มันมีแค่24ชั่วโมงเป็นบัดเจ็ตเป็นงบประมาณมีเท่านี้เท่านั้นไม่ใช่เราสามารถสร้างเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาให้เกิดมีได้อย่างไม่จำกัดไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้เรามีจิตแบบนี้แล้วแผ่ไปมันจึงจะเวิร์กมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะได้ผลแต่และอย่างนั้นคืออะไรเมตตาหมายถึงความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุขปรารภจากตัวเราเองขึ้นมาก่อนคือถ้าจะอธิบายให้เห็นตัวมันก็จะต้องเปรียบเทียบคู่ตรงข้ามเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นจะได้ชัดเจนนะความพยาบาทความขัดเคืองนี้จะตรงข้ามกันกับเมตตาอย่างถ้าเราขัดเคืองเพราะว่าแบบไม่พอใจสิ่งนี้เช่นฝนตกเงี้ยฝนตกทำไมมาตกตอนนี้ขัดเคืองเงี้ยฮะไอ้ความขัดเคืองเนี่ยมันไม่มีเมตตาเกิดขึ้นที่ตัวเราจะมีคู่กรณีหรือไม่มีคู่กรณีก็ได้แต่ว่าถ้ามันมีภาษาแบบนี้มาเลยฉันไม่ชอบเลยไม่ว่าภาษานั้นจะมาจากเพื่อนร่วมงานจะมาจากเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องฝุ่น PM2.5 หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเกิดความขัดเคืองขึ้นนั้นคือไม่ใช่เมตตาละแต่ถ้าไม่ขัดเคืองนี่มีความรักความปรารถนาดีจิตแบบเนี้ยเป็นรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามิตตะคือตั้งไว้ชุ่มเย็นสบายสบายเป็นความยินดีเป็นความรักความปรารถนาดีให้กันนี่คือเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้เราเห็นภาพอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของแม่รักลูกแม่รักลูกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณแบบให้ได้ไม่มีหมดให้ได้อย่างไม่ได้ว่าจะต้องทำให้ฉันมีความสุขนะต้องยิ้มนะท่านจะรักเธอถ้าร้องไห้ไม่รักนะไม่เป็นแม่นี่รักหมดอาจจะบ่นบ้างอะไรบ้างก็ธรรมดานะแต่ว่าจิตใจนี่ประกอบด้วยเมตตาอย่างไม่มีประมาณจุดนี้ในขณะที่กรุณาหมายถึงความปรารถนาให้ผ
พ้นจากความทุกข์กรุณานั้นจะตรงข้ามกันกับการเบียดเบียนยกตัวอย่างเช่นว่าในพรานจะไปฆ่าสัตว์ในพรานเนี่ยไม่ได้โกรธกวางโกรธปลาตัวนั้นที่จะไปจับไปตกไปล่ามันนะคือไม่ได้คิดเครียดแค้นแต่ก็จะไปล่ากินเนื้อมันเฉยๆนี่แหละเอาทำไมคุณไปคิดเบียดเบียนเขากันนะความคิดแบบนี้คือความคิดเบียดเบียนนะแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรกับเจ้าปลาตัวนั้นเนี่ยอันนี้คือลักษณะของไม่มีกรุณากรุณาเนี่ยคือการที่เขาจะทุกข์เหรอโอ้ยเราหวังว่าเขาอย่าทุกข์เลยลักษณะนี้จิตใจแบบนี้คือกรุณาเพราะฉะนั้นถ้าสมมตินายพรานจะไปล่าสัตว์เนี่ยแล้วก็โก่งคันธนูขึ้นแล้วจะปล่อยลูกศรยิงไปเพื่อฆ่ากวางตัวนี้ด้วยความแม่นยำและรวดเร็วลูกศรนี่จะตัดขั้วหัวใจของมันทันทีตายคาที่เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาลดคันศรลงได้เลยนะแล้วอาศัยปริมาณน้อยที่สุดประโยชน์สูงสุดนั่นคือกรุณาเพราะพอมีกรุณาเกิดขึ้นในจิตใจของนายพรานนั้นนิดเดียวเองเนี่ยนายพรานนั้นก็จะลดคันธนูลงทันทีเขาไม่อยากให้เจ้ากวางตัวนี้มันได้รับทุกข์ย้อนกลับมาตรงเมตตาเหมือนกันนะท่านฟังนะสมมติว่ามีความขัดเคืองมีความอะไรต่างๆอยู่ในใจโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ทำไมฉันเป็นอย่างนี้ทำไมคนอื่นเป็นอย่างนี้แต่พอเราเมตตาปึ้งเนี่ยแผ่เมตตาลงไปในจิตเราเนี่ยเริ่มจากตัวเราแผ่เมตตาให้ที่ตัวเราเนี่ยก็ไอ้ความขัดเคืองความไม่พอใช้มันจะระงับไปเลยนะมันจะดับไปเลยรุ่มร้อนเล่าร้อนนี่กรุณาก็เหมือนกันนะแต่กรุณาไปไอ้ความคิดเบียดเบียนนี่มันจะดับไปเลยต่อมาอีกอันที่สามคือมุทิตามุทิตาหมายถึงความยินดีที่ผู้อื่นเขาได้มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งจะให้เกิดความเข้าใจจากมุมมองของคนที่อยู่ในโลกที่มีข้อจำกัดนี่เอานี่เลยอิจฉาริษยาถ้าพูดถึงความอิจฉาริษยาเนี่ยเจอคนอื่นเขาได้ดีเราไม่แฮปปี้อ่ะนั่นแหละอิจฉาริษยาเจอคนอื่นเขาหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แล้วเราไม่พอใจเขาด้วยแม่มันน่าจะทุกข์นานกว่านี้อันนั้นคืออิจฉาริษยาแต่ย้อนกลับไปที่กรุณาด้วยเหมือนกันนะสมมติเขาเห็นเขาโดนเจ็บๆอย่างนี้แล้วเราตลกเราดีใจอันนั้นไม่ใช่กรุณาแน่นอนนั่นเป็นความคิดเบียดเบียนถูกปะคุณคิดเบียดเบียนเขาแล้วนั่นแหละมีจิตมีเวรมีพยาบาทอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเขาเจ็บๆแล้วเราไม่ตรกด้วยเรารู้สึกสงสารเขาเห็นใจเขาในกรุณานะความเห็นใจนั่นนะมุทิตานี่ก็เหมือนกันนะตรงที่ว่าพอเราเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีเราดีใจด้วยแต่เราเห็นคนหนึ่งที่เขาพ้นทุกข์หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งของเขาเราดีใจด้วยความดีใจยินดีตรงนี้คือมุทิตาพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนกับการเจอญาติหรือเพื่อนที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วมาเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายโอ้มันจะมีความดีใจแล้วไม่ว่าเขาจะเอาอะไรมาฝากให้ก็ตามหรือเขาจะหน้าตาเปลี่ยนไปยังไงก็ตามพวกเราก็ยังมีความยินดีที่ได้เจอกันนะไม่ได้มีเงื่อนไขไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นอะไรที่จะแอบแฝงเลยนี่แบบเนี้ยคือมุทิตามุทิตานั้นจะระงับไอ้เจ้าความคิดอิจฉาริษยาความคิดน้อยเนื้อต่ำใจได้หรือว่าเปรียบเทียบกับเช่นเวลาอาจารย์อย่างเงี้ยนะคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนนักเรียนระดับมัธยมอย่างเงี้ยพอลูกศิษย์เราเรียนจบไปเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานได้เงินเดือนดีๆเป็นอยู่ในเครื่องแบบกลับมาคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยคุณครูจะอิจฉานักเรียนเหรอที่นักเรียนไปได้ดีไม่มีนะท่านฟังเขาจะเสียใจเหรอที่นักเรียนโอ้โหอุตส่าห์เรียนจบแล้วได้ทำงานนั่นนี่โน่นไม่เป็นนะมีแต่จะดีใจเราอาจจะไม่ได้เรียนจบอะไรเลยก็ได้แม้มหาจันมันก็ดีใจแล้วนี่คือมุทิตาในลักษณะมุทิตานี่จะเห็นได้ว่ากรุณาและมุทิตาเนี่ยจะปรารภบุคคลอื่นนะปรารภบุคคลอื่นแต่แตกต่างกันตรงในความพ้นจากทุกข์นั่นคือกรุณาแตกต่างกันตรงที่มีสุขนั่นคือมุทิตาถ้ามีสุขปรารภคนอื่นนั่นมุทิตาเกิดถ้าความสุขเกิดกับคนอื่นแล้วเรามีความสุขด้วยหรือเขาพ้นจากทุกข์เรามีความสุขด้วยนั่นคือมุทิตา
ถ้าความทุกข์เกิดกับคนอื่นถ้าเรานึกเห็นอกเห็นใจนั่นคือกรุณาเพราะฉะนั้นใจมันจะเหมือนกับใกล้ๆว่าตรงข้ามกันนะอันหนึ่งปรารภสุขอันหนึ่งปรารภทุกข์ทั้งสองอย่างนี้เหมือนกันตรงที่ว่าอาศัยผู้อื่นนั่นเองในขณะที่เมตตาคือท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าเมตตานั้นมันเกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะเราเมตตาคนอื่นบ้างหรือว่าความขัดเคืองเราขัดเคืองคนอื่นบ้างอันนี้จริงๆไม่ใช่นะขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่ตัวเราอาจจะไม่ได้มีคู่กรณีก็ได้หรือจะมีก็ได้ก็ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าความขัดเคืองมันเกิดขึ้นที่จิตของเราเมตตาเนี่ยมันจึงต้องเป็นการปรารภตัวเราเองในความร่องร้อนขัดเคืองความไม่พอใจที่จะเกิดขึ้นส่วนอุเบกขาต้องหวังแปลว่าการวางเฉยวางเฉยในภาษาที่น่าพอใจไม่น่าพอใจให้เกิดความยินดีให้เกิดความไม่พอใจคือวางเฉยได้เป็นประเวไว้เหมือนกับแผ่นดินหรือแผ่นน้ำที่ถ้าเมื่อมันมีของสะอาดหรือสกปรกก็ตามแผ่นดินหรือแผ่นน้ำนั้นก็จะไม่ได้รู้สึกอึดอัดระอารังเกียจด้วยสิ่งเหล่านั้นหรือเหมือนกับภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินแท่งทึบไม่มีช่องไม่มีโพรงคือไม่มีถ้ำอยู่ในภายในจะมีแดดมีฝนมีลมมีอะไรมาพัดนี่ไม่มีปัญหาเลยไม่สะเทือนเลยอุเบกขานั้นจะกำจัดความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นออกไปได้นั่นก็จะเป็นการปรารภตนเองทั้งในด้านสุขและด้านทุกข์นั่นเองนี่คือพรหมวิหารทั้ง4อย่างแต่ละอย่างละอย่างนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านฟังเข้าใจแล้วแล้วทั้ง4อย่างนี้จะต้องมีคุณสมบัติ3ประการคือไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้คือไม่มีเวรในลักษณะที่เราจะนำไปใช้งานพออธิบายถึงจุดนี้การนำไปใช้งานจริงๆมีตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างที่อยู่ในสมัยพุทธกาลก่อนก็ได้ท่านฟังแล้วก็เอาตัวอย่างในสมัยปัจจุบันแล้วก็ตัวอย่างที่ใกล้ตัวเราเข้ามาเราเริ่มจากเรื่องของทีฆาวุกุมารซึ่งทีฆาวุกุมารนั้นเป็นนิทานชาดกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังปรารภชายของพระองค์เองที่สมัยก่อนนั้นเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ที่ตกเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตนี่โอ้มีกำลังมากมีกองทัพมากมีพืชพันธัญญาหารมากเอาแคว้นนั้นเป็นแคว้นเล็กๆเฮ้ยแคว้นเล็กๆจะมาสู้อะไรเราได้ลุยยึดมาเลยยึดมาเสร็จแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองด้วยนะคือฆ่าเสด็จพ่อเสด็จแม่ของทีฆาวุกุมารด้วยเอ้าทำไมเขามาบุกเงี้ยเขาก็ใช้เหตุผลว่าฉันมีกำลังมากกว่าไงฉันจะช่วยดูแลให้เธอเองเหตุผลเขาก็มีไงเออทำไมใช้เหตุผลกันเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลนั่นเนี่ยมันสมเหตุสมผลของเขาแล้วเขาพอใจอย่างนี้เขาจึงใช้สิ่งนั้นมาเป็นเหตุผลเป็นเงื่อนไขให้เกิดการบีบคั้นแล้วก็เป็นเรื่องราวกันขึ้นมาใช่ไหมล่ะก็ฉันอยากจะได้ทำไมก็หาเหตุผลขึ้นมาละอีกฝ่ายที่เขาวุกุมารถ้าเราจะพูดกันแค่อาศัยเหตุผลนะเขาจะบอกเฮ้ยทำงี้ไม่มีเหตุผลนั้นไม่ถูกต้องนะเนี่ยไม่ถูกต้องตามหลักการปกครองนั่นนี่เธอฆ่าพ่อฉันเดี๋ยวฉันจะไปจัดการเธอบ้างมันก็จะฆ่ากันไปฆ่ากันมาเป็นการจองเวรพอจองเวรกันไปจองเวรกันมาไม่รู้จบนะไม่รู้จบปัญหามันก็แก้ไม่ได้เพราะก็บีบคั้นกันเข้าไปฉันก็ไปฆ่าเธอพวกของเธอบ้างอันนี้ก็ไม่พอใจก็ไปฆ่าคนนึงทำไมเธอมาทำอย่างนี้ฉันก็บ้างอย่างนี้ไปไม่จบเลยไม่จบไม่จบยืดยาวต่อไปยืดยาวต่อไปไอ้ลักษณะนี้คือตกเป็นเรื่องมือมาแล้วไงแต่เราใช้เหตุผลกันแบบนี้ไม่ถูกแต่เราอย่ามีเหตุผลเลยหมายถึงอย่ามีเงื่อนไขเลยที่ฆาวุกุมารเนี่ยตัดเวรข้อนี้ได้ตัดเวรข้อนี้ไม่เห็นแก่ยาวไม่เห็นแก่สั้นเมตตาเขาขนาดว่าเขาฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาเมตตาเขาไม่เอาเวรด้วยไม่ผูกโกรธด้วยเอาตรงนี้นะท่านผู้ฟังจดจ่อเรื่องนี้ให้ดีในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยเราต้องเข้าใจการทำงานของกระบวนการธรรมะไม่ใช่เหมือนกับว่าช่วงของจิตวิเวกเนี่ยเราจะมาทำจิตให้มันสงบเนี่ยแต่ว่าอันนี้ให้ท่านผู้ฟังตั้งสติสัมปชัญญะพิจารณาถึงการทำงานของจิตการทำงานของธรรมะว่ามันทำงานยังไงนะทีนี้พอจิต
ใจของทีฆาวุกุมารประกอบด้วยเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วเอานะทำกระชั้นขนาดนี้ฉันไม่คิดโกรธเรื่องใดๆไม่ได้ต้องโกรธตัวเขานะคือเมตตาตัวเองพอเมตตาตัวเองได้ไม่เอาความแค้นที่สะสมมาหลายปีมาเป็นเงื่อนไขข้อจำกัดไม่เอาเหตุที่เขามารุกมาตีเรื่องมันผ่านไป20ปีแล้วจะมาเป็นเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดไม่เอาเนี่ยก็ไม่เกิดการบีบคั้นจากฝ่ายทีฆาวุกุมารไปอย่างพระเจ้าพรหมทัตใช่ไหมฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตรู้ถึงโอ้โหนี่เขาจิตใจเป็นอย่างนี้เลยนะนี่จิตใจกว้างขวางเป็นมหากตาไม่มีเวรไม่มีประมาณเนี่ยจิตใจของพระเจ้าพรหมทัตก็อ่อนลงเหมือนกันได้รับกระแสความเมตตานี้เหมือนกันพอได้รับกระแสความเมตตานี้ทำให้ความเป็นเงื่อนไขที่คิดว่าเขาจะต้องมาตามจองล้างจองผลาญมาจองเวรมาทำนั่นนี่ไม่มีละความเป็นเงื่อนไขของฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ลดลงเพราะเขาไม่ได้มีความตระหนี่ความหวงกั้นในจิตแล้วไงเพราะรับรู้ถึงความไม่มีประมาณไม่มีประมาณจะไปตระหนี่ได้ไงใช่ไหมล่ะไม่รับรู้ถึงการให้อย่างหาขอบเขตไม่ได้มันไม่มีการหวงกันแล้วไงคือไม่มีเงื่อนไขแล้วนะก็เลยทำให้ไม่มีการบีบคั้นต่อกันมาทางออกทางที่สามจึงเปิดขึ้นแทนที่ว่าจะต้องเอาทหารเข้าสู้กันอะไรกันไม่เลยให้แต่งงานด้วยให้เอาลูกสาวแต่งงานกับทีฆาวุกุมารด้วยสุดท้ายพอพระเจ้าพรหมทัตลาจากไปสวรรคตไปก็ได้เป็นเจ้าครองทั้งสองแคว้นทั้งแคว้นโกศลทั้งแคว้นกาสีนี่คือสมัยชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าเป็นนิทานชาดกสมัยปัจจุบันเราก็มีท่านฟังในช่วงสมัยเมื่อสัก40กว่าปีก่อนนะที่ในโลกของเราเนี่ยยังอยู่ในยุคของสงครามเย็นยุคของสงครามเย็นก็คือหมายถึงยังมีการสะสมอาวุธยังมีการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยก็จะมีภัยคอมมิวนิสต์มาคุกคามต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนจากระบอบประชาธิปไตยเป็นสังคมนิยมเป็นอะไรไปอย่างนี้ซึ่งถ้าใช้เหตุผลทั่วๆไปในทางโลกเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็จะมีเหตุผลนะฝ่ายสังคมนิยมฝ่ายคอมมิวนิสต์เขาก็จะมีเหตุผลนะเพื่อที่ความเป็นเอกภาพเพื่อความเสรีภาพเสมอภาคเนี่ยก็เอาไปว่าไปฝ่ายประชาธิปไตยบอกไม่ใช่ดิมันต้องมีอิสรภาพมันต้องมีความแตกต่างนั่นก็ว่ากันไปใช่ไหมอ้าวคนที่มีอำนาจอยู่ปัจจุบันก็ไม่อยากเสียอำนาจคนที่มีอุดมการณ์เขาก็สู้กันขึ้นมาถ้าใช้เหตุผลอย่างนี้ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเข้าห้ามหันกันมีปัญหากันไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องแพ้กันไปละดูอย่างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราเห็นกันมาไม่ว่าจะที่กัมพูชาที่เวียดนามที่มันก็ไล่กันมาเรื่อยๆจนก็คิดว่าโอ้ยประเทศไทยนี่ก็คงจะเป็นโดมิโนโดนไปด้วยนี่คือใช้เหตุผลตัวด้วยไปแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แต่ท่านแก้ปัญหาได้อย่างดีมากๆเลยท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับผู้สื่อข่าว BBC ในบทสัมภาษณ์ที่ผู้สื่อข่าวนั้นถามปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนี่แหละท่านตอบผู้สื่อข่าวนั้นอย่างนี้บอกว่าศัตรูที่แท้จริงของเรานี่คือความจนไม่ใช่ตัวบุคคลหรือระบบการปกครองเพราะว่าประชาชนทุกคนก็คือคนไทยเหมือนกันการที่ในหลวงรัชกาลที่9สามารถมีมุมมองแบบนี้ก็จิตประกอบด้วยการไม่คิดร้ายไม่คิดอาฆาตนั่นคือเมตตาแต่ทั้งที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะใช้กระบวนการการปล่อยข่าวใช้การโฆษณาชวนเชื่อสังคมทางด้านจิตวิทยาอะไรต่างๆนานาท่านไม่คิดร้ายท่านไม่คิดพยาบาทด้วยเลยจึงไม่มีมาตรการต่างๆที่ออกมามีนโยบายที่สามารถเปลี่ยนทางตันให้เป็นโอกาสได้เปลี่ยนอันตรายต่างๆให้เป็นความก้าวคลาดได้ความบีบคั้นในสถานการณ์ก็คลี่คลายออกความไม่ไว้ใจกันก็เปลี่ยนเป็นความเชื่อใจกันความกังวลใจไม่แน่ใจก็เปลี่ยนเป็นความกล้าความมั่นใจการทะเลาะเบาะแว้งจึงระงับไปได้กลายเป็นความสามัคคีความคิดเบียดเบียนความคิดที่จะเบียดเบียนกันก็จึงเปลี่ยนเป็นความช่วยเหลือกัน
เปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรทำให้ปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเมื่อยุคที่โลกยังมีสงครามเย็นเนี่ยคลี่คลายไปได้ด้วยความละมุนละม่อมประกอบด้วยสันติภาพจากตัวอย่างสองตัวอย่างนี้นะท่านผู้ฟังที่ยกมาเนี่ยนะเรานำมาใช้ในครัวเรือนของเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้ยังไงนี่แล้วระวังพ่อลูกแม่ลูกบางคนที่อายุเข้าวัยกลางคนก็ต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าใช่ไหมแล้วไหนลูกยังจะเป็นวัยรุ่นอีกอย่างเงี้ยโอ้โหถูกบีบทั้งสองด้านเลยลูกนี่มันก็ไม่เอาเรื่องเอาอะไรเลยวัดเบิดไม่เข้าธรรมะไม่ฟังแม่นี่ก็โอ้ยขี้หลงขี้ลืมอยากจะกินนั่นนี่เราก็ถูกทั้งแม่ด่าถูกทั้งลูกไม่เอาไหนอีกโอ้ยถูกบีบการสองทางนะวันวันหนึ่งบางทีไม่เจอกันเจอกันพูดกันคำสองคำเป็นเรื่องราวที่เกิดจากการหวงกันแล้วพูดที่ไรก็ทะเลาะกันทุกทีอย่างเงี้ยนะแกเลยเมตตาคือคำตอบท่านยังไงประเด็นคือเราจะให้เขารับรู้ถึงเมตตาของเราได้คุณทำยังไงอ่ะเขาฉันรักลูกอ่ะลูกมันกลับบ้านดึกฉันก็ต้องด่าไม่มากลับบ้านเร็วๆหน่อยสิก็ลูกมันทำไมไม่ตั้งใจเรียนเลยมันเรียนไม่ดีฉันก็ต้องด่ามันสินี่มันทำไมเล่นแต่เกมแล้วเขาจะรับรู้ถึงความรักของคุณด้วยการด่าอย่างนั้นเหรอมันย้อนแย้งกันโดยสิ้นเชิงหรือคุณจะมาห้ามพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อายุ80 90ท่านอยากจะกินนั้นนั่นท่านอยากจะไปนี่ท่านอยากจะชิมสิ่งนั้นสิ่งนี้เอาแต่ว่าลูกก็ห้ามบอกอย่าไปเลยเดี๋ยวมันจะเหนื่อยนั่นนี่ไม่อยากให้ไปไม่อยากให้กินการที่คุณรักพ่อแม่แล้วก็ลูกด้วยนะแต่ว่าคุณนั้นไม่แสดงออกทางวาจาหรือทางกายให้เขารู้ได้ถึงความรักที่เรามีอันนี้ไม่ถูกนี่แหละคือใช้งานไม่ถูกการใช้งานพรหมวิหารสี่จึงจะต้องให้เขารู้รับได้ด้วยนะเราต้องแสดงออกในลักษณะที่ให้เขารับรู้ได้ถึงความเมตตาของเรานะกลับมาที่ตัวธรรมฝั่งเองถ้ามีคนด่าเราต่อให้เขาด่าเราด้วยความหวังดีท่านผู้ฟังจะรู้สึกดีไหมล่ะแต่เปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับว่าเขาพูดกับเราดีๆด้วยความหวังดีด่าเราด้วยความหวังดีกับพูดกับเราด้วยความหวังดีอันไหนจะทำให้เรารับรู้รู้สึกมี feeling เข้าใจสภาวะจิตใจของคนที่พูดนั้นได้อย่างดีที่สุดมันแน่นอนอยู่แล้วถูกไหมล่ะเราให้เขาพูดดีๆนี่ไม่ใช่เขาบ่นด่าเราโอ้ยเขามาด่าเราต่อให้เขาหวังดีโอ้ยทำไมปากปีจอแท้ต่อให้เขาหวังดีจริงก็ตามนะมันมีความเศร้าหมองในจุดนั้นๆเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องส่งเมตตากรุณามุทิตาของเราและอุเบกขาให้กับคนอื่นในลักษณะที่เขาจะรับได้ด้วยมันจึงมีสามระดับทางกายทางวาจาและทางใจเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันจะมีความท้อใจได้จะอุตส่าห์ทำจนอุตส่าห์พูดฉันอุตส่าห์เตรียมการนั่นนี่แต่ว่าโอ้ยทำไมไม่ได้ผลเลยนั่นมันจะเริ่มเป็นการท้อใจพอท้อใจปุ๊บบางทีเราไปเอาเครื่องมือของมารเนี่ยเรากลายเป็นทาสของมารไปโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเอาเงื่อนไขเรื่องเวลาแล้วเมื่อไหร่เขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนแปลงไปกลับไปเอาเงื่อนไขเรื่องเวลามาใช้มันยิ่งท้อใจยิ่งหดหู่ใจวิธีแก้ท่านฟังคือทำให้มันถูกแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะท่านฟังบางทีท่านก็ท้อใจเหมือนกันนะท้อใจในการที่จะแสดงธรรมโอ้ยถ้าแสดงไปแล้วไม่มีคนรู้มันจะไม่ได้เรื่องหรอจิตมีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนี่จะว่าก็ว่าท้อใจละไม่ใช่ครั้งเดียวนะสามสองสามครั้งแล้วนะจนสามบดีพรหมเนี่ยต้องมาพูดอยู่สองรอบอ่ะรอบแรกก็ที่ใต้ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะเมื่อคราวแรกตรัสรู้ใหม่ๆอีกคราวหนึ่งก็ตอนที่อยู่แคว้นสักกะเจอพวกภิกษุที่โอ้ยเสียงดังมึนบอกยากสอนยากตั้งแต่ไล่พวกนั้นหนีไปแต่พอมาตรวจดูด้วยพุทธจักขุคือเพราะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะทุกฝั่งมันไม่มีประมาณไงไม่มีประมาณท่านก็จึงใช้กรุณาตรวจดูโอ้มีอยู่คนที่จะรู้ได้วาระที่สองท่านก็ใช้เมตตาแผ่ไป
ให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาหาท่านทีละรูปสองรูปก็อบรมสั่งสอนให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าถึงพลังของเมตตาเป็นต้นเนี่ยได้อย่างไงพลังที่จะให้เกิดความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่มีใช้ได้อย่างไม่จำกัดที่สามารถจะทรงตั้งไว้ในจิตของเราได้แล้วจะไม่เกิดการพูดและการกระทำทางกายที่เป็นทางเมตตากรุณาเป็นต้นทั้งต่อหน้าและรับหลังได้มันต้องชาร์จพลังไงเหมือนแบตเตอรี่หมดอ่ะคุณก็เสียบเครื่องชาร์จไฟฉายหมดคุณก็เปลี่ยนทานเอาทานมาใช้ไหมทานมันชาร์จเก็บพลังได้ทุกฝั่งก็ให้เรามาตรีตรึกนึกถึงเรื่องราวที่จะให้เกิดอารมณ์นี้ไงเพราะอะไรเพราะพอเราตรีตรึกคิดนึกไปในทางไหนจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาอยู่ที่จิตเพราะทุกความคิดทุกความตรีตรึกจะมีอารมณ์ที่มากันกับด้วยความคิดนั้นความตรีตรึกนั้นอยู่เสมออย่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านแผ่เมตตาโอ้ท่านมีเมตตานะนี่เนาะจิตเราก็มีส่วนแห่งเมตตานั้นมาทันทีเรานึกถึงครูอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาวิชาความรู้ให้นักเรียนแล้วให้ลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ไปทำงานได้ดีกลับมาหาโอ้ครูอาจารย์มีมุทิตา

ให้เกิดการส่งเมตตาเขาก็จะรับได้พอเขารับเมตตาเป็นต้นของเราได้จะทำให้ความมีเงื่อนไขของเขาก็ลดลงพอความมีเงื่อนไขของเขาลดลงข้อจำกัดการบีบคั้นเรื่องราวที่เกิดตามมานั้นก็จะเบาบางลงทางออกใหม่ที่สามมันจึงเปิดขึ้นได้คนเราไม่ได้ยอมด้วยแค่ว่าเรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวนะท่านฟังจิตใจที่เป็นใหญ่เป็นกว้างขวางมันอยู่เหนือผลประโยชน์อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าผลประโยชน์มันคือข้อจำกัดไงผลประโยชน์มันเป็นเงื่อนไขไงมันเป็นการบีบคั้นไงใช่ไหมแต่พอเราอยู่เหนือเงื่อนไขเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงผลประโยชน์เลยเราแสดงออกถึงความเมตตาทางกายวาจาใจอย่างไรอย่างไรโอกาสใหม่จึงเปิดขึ้นมาทีนี้จุดนี้ก็ต้องพูดถึงไว้ด้วยทุกฝั่งว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันนะไม่ใช่เมตตากับเมตตาเต็มที่เลยเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นเมตตาเสือตกบ่อไปคือเรื่องราวมีอยู่ในนิทานชาดกอะบ่อเสือมันตกลงไปในบ่อน้ําแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้ไงข้างในมีแต่น้ําไม่มีอาหารมันติดอยู่ในนั้นน่ะ7วัน10วันเนี่ยมันก็หิวโซเลยคนผ่านทางไปเห็นมันโอ้สงสารสงสารก็เลยเอาเชือกยื่นลงไปให้คว้ามันขึ้นมาได้มันอยู่ข้างล่างหิวโซเนี่ยมันเห็นเรามันก็อยากจะกินละโอ้เราก็หลบนั่นหลบนี่หลบไปจนตัวเราตกไปในบ่อเองเอาสุดท้ายทำไมเรามีปัญหาเองนะต้องเราไปช่วยเขาแล้วเนี่ยนิกลัสนะเมตตาเสือตกบ่อนะเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าเอางั้นเอาเรื่องปริมาณอะไรมันเป็นข้อจำกัดไม่ใช่แต่ต้องเอาอุเบกขามาใช้ตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ยังมีข้อจำกัดอยู่ทางกายทางวาจามันมีข้อจำกัดเราไม่เอาสิ่งอื่นมาเป็นข้อจำกัดให้เมตตาเป็นต้นของเราลดลงนะแต่เราเอาอุเบกขาเข้ามาใช้แต่เมตตาจึงต้องมีอุเบกขาไปด้วยอุเบกขาทางกายทางวาจาบางทีเราต้องมีหยุดหยุดที่จะให้หยุดที่จะพูดแต่ทางใจนี่เรามีเมตตาให้ยังไม่มีประมาณล่ะกรุณาก็เหมือนกันถ้าคุณจะแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยบางทีมันกลายเป็นความเศร้าโศกเป็นความเสียใจเป็นอะไรไปนะจะหยุดจิตไม่ให้เป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้มีอุเบกขามาเบรกจิตเอาไว้ต้องไปด้วยกันกรุณากับอุเบกขามุทิตานี่ก็เหมือนกันมีความสุขมีความยินดีแบบเขาโอ้แต่ว่ามันจะเลยเถิดไปจนถึงเป็นความบันเทิงเป็นความรื่นเริงไปก็ได้นะมุทิตาก็ต้องมีอุเบกขามาเบรกเอาไว้หรืออุเบกขานี่ฉันจะทำแต่อุเบกขาอย่างเดียวเลยโอ้กลายเป็นคนไม่มีน้ำใจกลายเป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ได้อุเบกขาก็ต้องมีเมตตากรุณามุทิตาไปด้วยทั้งสี่อย่างนี้จึงต้องเป็นแพ็กเกจไปด้วยกันคำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้จิตเรามีความตรึกตรึกในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้สิ่งเหล่านี้ท่านฟังจะหาคำตอบได้ในหนังสือที่ชื่อว่าเมตตาคือคำตอบท่านฟังที่ยังไม่ได้รับหนังสือรายละเอียดทั้งหมดตรงนี้ที่ข้าพเจ้าอธิบายไว้จะอธิบายไว้ละเอียดอย่างเต็มๆเลยในหนังสือเล่มนี้เรายังมีหัวข้อที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกนะอย่างเช่นว่าพระสูตรที่เกี่ยวข้องการแผ่เมตตาไปใน3ขั้นตอนวิธีการที่จะใช้พรหมวิหาร4แก้ปมปัญหาในชีวิตท่านผู้ฟังต้องการที่จะรับหนังสือเมตตาคือคำตอบช่วยไปกรอกฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ panya.org panya.org ในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆที่เว็บไซต์นั้นท่านผู้ฟังนอกจากจะกรอกฟอร์มเขียนขอหนังสือแล้วยังสามารถที่จะฟังย้อนหลังอ่านพระสูตรเรื่องราวประกอบดูภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อ
หากมี

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
5: นายสิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสวกลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่นจากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริง กกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทำอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6: นายสันสนะสุริยโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยธ.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยธ.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569วันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรดูแลกันโดยน้องโบ๊ทวาทีร้อยตรีคุณดังกรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระน้องฟิลเดชรันชัยโสดาเพจข่าวยามเช้าค่ะชาตินิกของเราวันนี้คุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมดีนะคะมาพร้อมกับเรานะคะเจนันแก้วกลำชัยสินคนคล่องมาเจอกันนะคะวันนี้ตามดูกันหน่อยฟ้าฝนตกกันนะคะแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศไทย 80% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน 40% ของพื้นที่นะคะส่วนทางใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามัน 60% ของพื้นที่และภาคกลาง 70% ของพื้นที่แน่นอนแล้วค่ะว่าตอนตี5ที่ผ่านมาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาสุกัญญานียะวินชาญท่านก็ประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะคะ23-27 กันยายน 2569 บริเวณภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งคือเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างก่อนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของท่านรองอธิบดีแล้วก็ทางด้านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงของวันที่24ถึงวันที่27กันยายนนี้ก็ให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่แล้วก็ประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่เด็ดขาดกับพร้อมเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยนั้นควรงดออกจากฝั่งโดยด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านเปิดเผยถึงนะว่าสภาพอากาศของประเทศไทยท่านบอกว่าในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามโดยเฉพาะในช่วงวันที่24ถึงวันที่25กันยายนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็คือภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีตราดค่ะซึ่งฝนตกสะสมต่อเนื่องมา 3-4 วันจึงมีความเสี่ยงสูงนะคะที่จะทำให้เกิดน้ำป่านั้นไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วนั้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เดิมขณะที่ภาคตะวันตกบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนั้นต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเช่นเดียวกันสำหรับพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนั้นต้องเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายนะคะเนื่องจากปัจจุบันนั้นเขื่อนเจ้าพระยาก็มีการระบายน้ำในปริมาณที่มากเมื่อมีฝนตกลงมาสมทบก็จะส่งผลในเรื่องของการระบายน้ำทำให้ระบายลงได้ช้าค่ะนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเตือนเมื่อสักครู่นี้นะที่พี่น้อยได้นำเรียนไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดูโอ้โหเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโซเชียลนะคะส่งภาพมาให้ดูว่าฝนถล่มถนนเอกชัยหน้าแมคโครเคหะชุมชนมหาชัยน้ำท่วมขังทั้งเลนขาเข้าขาออกนะคะน้ำท่วมเนี่ยเต็มเรียกว่าโอ้โหวิกฤตมากเลยนะคะฝนถล่มที่สมุทรสาครประมาณ2ชั่วโมงนะคะทั้งบริเวณถนนวัดเจดวิกฤตกันเลยค่ะคลื่นซัดมอเตอร์ไซค์ล้มระเนระนาดตัวเมืองสมุทรสาครท่วมอ่วมหลายจุดเลยนะคะเราทำให้นึกถึงเรื่องของฝนตกแบบเรนบอมอ่ะค่ะมันตกมาบึ้มบึ้มบึ้มนะคะตกแบบไม่หยุดตกหนักด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็ส่งกำลังใจให้แต่ละที่ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในสถานการณ์แบบนี้ท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะที่ดูแลในเรื่องของนะคะการทำงานแล้วก็การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็อยู่ในโซนภาคกลางท่านก็สั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางค่ะมอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำทั้งผู้ว่าด้วยเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำฝนนะคะรับฝนแล้วก็ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะคะท่านสั่งการบอกว่าไม่ต้องรอให้เกิดภัย วางแผนกันไว้ก่อนนะคะจะได้ดำเนินการอย่างทันท่วงทีขณะที่เมื่อวานนี้ทางด้านท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศในฐานะกรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เข้าร่วมประชุมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้รวดเร็วทั่วถึงตรงความต้องการด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านก็เป็นประธานในการประชุมครั้งแรกของปีนี้นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยรวมถึงการพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของฝ่ายบรรเทาทุกข์และเพื่อเตรียมงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือประชาชนตามลักษณะของความจำเป็นของภัยแต่ละประเภทด้วยนะคะรวมไปถึงปรับปรุงรายการสิ่งของสงเคราะห์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของผู้ประสบภัยโดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารสำเร็จรูปที่ผู้ประสบอุทกภัยสามารถรับประทานได้ทันทีที่ประชุมยังได้พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดด้วยนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยก็ให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของทางราชการและสภาวะการปัจจุบันด้วยซึ่งจะทำให้จังหวัดนะคะสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทางนี้การดำเนินงานดังกล่าวก็มุ่งช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมรวดเร็วแล้วก็สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชนด้วยค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงแล้วก็เน้นย้ำนะคะ93ซุ้มนั้นถวายดอกไม้จันทร์และเร่งที่จะผลิต3ล้านดอกให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้เป็นประธานในการประชุมที่ติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ประชุมค่ะเมื่อวานนี้รับทราบถึงกรอบกำหนดหมายนะคะแล้วก็การพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของทางกรุงเทพมหานครเพื่อให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมที่จะรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตก็จะเร่งที่จะสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทั้งนี้ค่ะได้กำชับให้จัดทำเช็คลิสต์นะคะพื้นที่ทั้ง39แห่งตั้งแต่สภาพพื้นผิวการปรับพื้นที่ระบบไฟฟ้ากระแสงสว่างให้มีมาตรฐานแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนทางด้านของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครค่ะก็เตรียมจัดทำ3ล้านดอกกำหนดให้มีการผลิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้ค่ะได้มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของทางกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมแล้ว51ช่อด้วยกันเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันค่ะแล้วก็จะรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดไว้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่ก็จะมีการดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเท่าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นจะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในช่วงเวลา 8:30 นณลานคนเมืองด้านของการจัดสถานที่และเส้นทางพระราชพิธีหลายเส้นทางค่ะมีการปรับปรุงผิวจราจรระบบไฟฟ้าที่ส่องสว่างตามเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะตรวจระบบสาธารณูปโภคโดยรอบค่ะพระบรมมหาราชวังและเส้นทางที่เกี่ยวข้องโดยสำนักเทศกิจนั้นเตรียมจัดตั้งกองอำนวยการและบริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานเขตปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงดูแลผู้ค้าการใช้พื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนรวมถึงเตรียมแนวทางที่จะดูแลบุคคลไร้บ้านและสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะกระทบต่อความเรียบร้อยของพื้นที่ต่อไปค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะถ้าไปติดตามดูหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วง5วันนะคะ 15-19 ธันวาคม2569นั้นในวันที่15ธันวาคมเวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 น.ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 น.เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้ววันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 น.เลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรางคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ในช่วงนั้นค่ะ
1: ครับมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่นครนิวยอร์กกันนะครับท่านไปร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะครับที่เตรียมพบสถาบันการเงินแล้วก็กองทุนแล้วก็บริกเทดรายใหญ่โดยเมื่อวานนี้ค่ะ22กันยายน2569ในช่วงเวลา 8:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กค่ะซึ่งช้ากว่าประเทศไทยนั้น11ชั่วโมงทางด้านของนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงภารกิจวันแรกค่ะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีการเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของ UNGA ครั้งที่81ที่ห้องโถงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆค่ะรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็เข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกให้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และก็ความท้าทายของระหว่างประเทศค่ะในโอกาสนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นจะหารือกับทางด้านของนางรีเบคก้าสกรีนสเปนนะคะซึ่งเป็นผู้สมัครที่จะชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะในประเด็นระหว่างประเทศและก็ความร่วมมือในกรอบของพหุภาคีด้วยสำหรับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นมีการหารือกับสถาบันการเงินกองทุนการเงินนะคะโดยจัดโดย Bank of America แล้วก็ทางด้านของผู้บริหาร Pacific InvestmentManagement Company ค่ะรวมทั้งมีการหารือทางด้านของ Microsoft ที่อาคาร Bank of America Tower ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ค่ะที่จะนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและก็โอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศช่วงค่ำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองและก็งานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่การประชุมประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุม UNGA ครั้งที่81นะคะที่การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้นั้น เป็นครั้งแรกค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านนั้นจะนำเสนอจุดแข็งแล้วก็การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยค่ะไม่โดยไม่ว่าสถานการณ์โลกนั้นจะมีการผันผวนเป็นอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถเชื่อมั่นในการลงทุนสำหรับประเทศไทยได้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่าอันก้า81นั้นนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งในระดับโลกแล้วก็ต่อประเทศไทยเนื่องจากว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำทั่วโลกท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศนั่นเองทีนี้ความสำคัญต่อไทยก็คืออย่างที่ได้ติดตามไปนะคะว่าวาระครบรอบ80ปีตรงกับวาระสำคัญครบรอบ80ปีที่ประเทศไทยเราเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะคะบทบาทประเทศระดับกลางก็คือเปิดโอกาสให้ไทยได้แสดงบทบาทนำนะคะในการผลักดันวาระสำคัญของโลกทั้งด้านสันติภาพสิทธิมนุษยชนแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะในโอกาสที่ท่านนายกอนุทินนำคณะรถโชว์ตลาดทุนไทยไปพบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงแล้วก็องค์กรที่เทคโนโลยีระดับโลกก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะคะเพื่อจะดึงดูดการลงทุนด้าน AI แล้วก็ดิจิทัลนั่นเองนะคะก็ติดตามกันต่อนะคะว่าในประเด็นในช่วงดังกล่าวนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะกลับมาดูด้านเศรษฐกิจประเทศไทยของเราเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.โอ้โหหลายท่านก็ติดตามนะคะถ่ายทอดเสียงนะคะแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่นำเสนอออกไปเป็นข่าวดีว่าครม.ขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย60-40นั้นนะคะออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทนะคะเพื่อบรรเทาค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกที่ผ่านมาเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็ติดตามได้ในตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของครม.เองเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2559เพิ่มความยืดหยุ่นนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอันนี้ก็เริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้เช่นกันนะคะซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบทบทวนในเรื่องนี้นะคะเพื่อช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบค่ะโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญซึ่งก็ได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีนะคะแล้วก็รถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้นะคะครม.ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิในสิ้นเดือนนี้ค่ะ30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปหลังจากนั้นนะคะในส่วนของการยืนยันตัวตนก็ภายหลังจากการยืนยันตัวตนผ่านสถาบันการเงินของรัฐซึ่งก็ได้แก่ธกส. ออมสินนะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึงวันที่14ตุลาคมนะคะและที่ธนาคารกรุงไทยถึงวันที่12มกราคม2570ค่ะนี่คือข่าวดีที่นำออกมาแล้วก็มาย้ำกันนะคะในส่วนของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะช่วงหน้าประเด็นตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นแล้วหลังจากนั้นกลับมาจะชวนคุณผู้ฟังไปเชียร์น้องเน่นะคะโอ้โหแบบเตรียมละโดยเฉพาะวันนี้กับพรุ่งนี้เวลาเดียวกันเลยนะตามเวลาประเทศไทยคือ8นาฬิการัฐบาลก็เชิญชวนคนไทยร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเน่แสดงรอบไฟนอล AGT ค่ะนะคะที่จะส่งกำลังใจให้น้องคว้าแชมป์อเมริกันก็อตแทเลนต์นะคะ AGT 2026ค่ะอ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปอันก้า81และเตรียมพบผู้บริหารสถาบันการเงินรายใหญ่ๆครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายภารกิจวันแรกของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรืออันก้า81ครับในช่วงเช้านั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของอันก้า81ณโถงประชุมสมัชชาสหประชาชาติณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยแล้วการอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญแหละครับที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบก้ากรินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีครับส่วนในช่วงบ่ายนั้นนายกรัฐมนตรีจะหารือกับสถาบันการเงินและกองทุนการเงินซึ่งจัดโดย Bank of America และก็พบผู้บริหาร Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO รวมทั้งหารือกับบริษัท Microsoft ณอาคาร Bank of America Towerโดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้แหละครับในการนำเสนอศักยภาพจุดแข็งและโอกาสของประเทศไทยต่อนักลงทุนและบริษัทชั้นนำระหว่างประเทศครับสำหรับในช่วงค่ำนั้นนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดในการเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองหรือรีเซพชันและงานเลี้ยงอาหารค่ำหรือกาล่าดินเนอร์โดยมีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาลที่เข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณโรงแรมลอตเต้นิวยอร์กพาเลสครับแล้วการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติถือเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีที่จะนำเสนอจุดแข็งและการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยโดยไม่ว่าสถานการณ์โลกจะมีความผันผวนอย่างไรนานาประเทศก็จะสามารถมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้นั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58และการประชุมที่เกี่ยวข้องณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2569โดยระบุและครับว่าอาเซียนยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจแม้ต้องเผชิญมาตรการด้านภาษีความผันผวนของราคาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ตามจึงให้ความสำคัญกับการเสริมความร่วมมือด้านพลังงานและอาหารโดยประเทศไทยก็มองว่าอาเซียนมีศักยภาพเป็นฐานผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของโลกและครับและก็ได้เสนอการสร้างกลไกเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและภาคการผลิตเพื่อเสริมความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานอาหารในภูมิภาคนี้ด้วยครับและสำหรับในปีนี้นั้นอาเซียนก็มีผลงานสำคัญด้านเศรษฐกิจกว่า30เรื่องด้วยกันเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานของอาเซียนโดยเตรียมเสนอผลลัพธ์ต่อผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569อีกทั้งได้ร่วมวางแผนงานของอาเซียนกับ14คู่เจรจามุ่งขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆรวมไปถึงการร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนนั่นเองแหละครับและในขณะเดียวกันยังเดินหน้าส่งเสริมการค้ากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเป็นการสร้างโอกาสทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นในประเทศไทยเรื่องกัญชากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันว่ากัญชาใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.ขั้นตอนหลังจากนี้ไปก็จะส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อโดยเนื้อหาสาระนั้นเป็นการควบคุมตั้งแต่แปลงเพาะปลูกที่จะต้องลงทะเบียนว่าจะเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ให้ติดตามได้ว่าแหล่งปลูกอยู่ที่ไหนเพื่อควบคุมคุณภาพและสกัดออกมาเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกต่างๆและก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับรวมไปถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นจากพระราชบัญญัติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้และในขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นย้ำนะครับปัจจุบันนี้ขณะนี้กัญชาใช้ทางการแพทย์เท่านั้นทางการแพทย์เท่านั้นครับพี่น้องจะได้รับรู้พร้อมกันทั้งประเทศถ้าใช้เพื่อการอื่นถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแหละครับพี่น้องส่วนร้านต่างๆที่ตั้งอยู่ริมถนนใช้ใบอนุญาตเดิมอยู่มีอายุ3ปีและก็จะไล่หมดอายุไปตั้งแต่2569ถึง2571ดังนั้นแล้วร้านค้าที่ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลเมื่อใบอนุญาตหมดอายุหากจะต่ออายุก็ต้องปรับเป็นสถานพยาบาลต้องมีแพทย์ประจำตามระเบียบใหม่และการสั่งจ่ายยาจะต้องมีใบสั่งที่เซ็นโดยแพทย์เท่านั้นและในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันที่เป็นลิงก์สามารถตรวจสอบได้ว่าร้านกัญชาแหล่งปลูกตั้งอยู่ที่ใดซึ่งเท่าที่ตนตรวจสอบข้อมูลเมื่อตอนเช้าก็มีการบันทึกข้อมูลลงไปแล้วกว่า 10,000 แห่งด้วยกันก็คิดว่าตอนนี้ครอบคลุมกว่า 95% กันแล้วซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าร้านไหนเป็นร้านที่ขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายแต่ว่าหากร้านใดที่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ให้สันนิษฐานได้เลยแหละครับว่าเป็นร้านที่ไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายนั่นเองแหละครับและหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีการจัดทีมลงไปตรวจสอบร้านค้าที่เปิดอยู่ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวและหัวเมืองใหญ่ๆต่างๆแล้วหลังจากนี้จะให้กรมการแพทย์แผนไทยแถลงในรายละเอียดในเรื่องของการควบคุมและลงไปตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายกัญชาแต่มั่นใจเลยครับว่าบุคลากรมีครอบคลุมที่จะสามารถลงไปตรวจตราได้นั่นเองครับพี่น้อง และไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กันยายน2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางข้าราชการผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์อดีตผู้บริหารเครือข่ายสื่อมวลชนญาติสนิทมิตรสหายและประชาชนในพื้นที่ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้วตลอดระยะเวลาการรับราชการนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องโดยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์ก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วการจัดพิธีในครั้งนี้เป็นการร่วมแสดงความอาลัยและรำลึกถึงคุณงามความดีของนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์และงานราชการมาอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางการรับราชการครับพี่น้องไปที่ประเด็นเรื่องการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเรียกบรรจุพร้อมทั้งได้พิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานก็พอครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุและครับว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้มันแล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคม2569เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นั่นเองครับพี่น้องแล้วในขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มันมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.โดยยืนยันเลยครับว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดแจ้งแล้วนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันต่อที่เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมซึ่งครม.ไฟเขียวเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนและก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนะครับพี่น้อง และสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมก็จะมีการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมนั้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569กลุ่มเป้าหมายก็ได้แก่1ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่ในปัจจุบัน2ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่ครับและสำหรับการใช้สิทธิ์นั้นภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569ครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเรื่องของการร่วมกันส่งกำลังใจร่วมกันเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่กันหน่อยโดยรัฐบาลเชิญชวนคนไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่แสดงในรอบไฟนอล AGT 2026คว้าแชมป์อเมริกาส์ก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทางรัฐบาลเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาส์ก็อตทาเลนต์ AGT 2026ซึ่งกำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายน2569ตามเวลาของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ตรงกับวันที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยแหละครับอย่างไรก็ตามครับทางรัฐบาลก็ขอชื่นชมและเชื่อมั่นในศักยภาพของน้องเนเน่ขอเป็นตัวแทนคนไทยส่งกำลังใจให้คว้าแชมป์อเมริกาส์ก็อตทาเลนต์หรือ AGT 2026ได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและประเทศไทยนะครับไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นแต่จะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแหละครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าในฐานะคนภูเก็ตก็ขอยกย่องให้น้องเนเน่เป็นแบบอย่างของเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นกล้าแสดงออกและนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยรวมไปถึงนำพลังเสียงและฝีมือการเล่นกีตาร์อันทรงพลังไปแสดงบนเวทีระดับโลกได้อย่างน่าประทับใจไม่ใช่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าประทับใจคนทั่วโลกเลยทีเดียวก็ขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมาฝากคนภูเก็ตและคนไทยทุกคนให้ได้นะครับพี่น้องครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายขอเชิญชวนกันอีกเรื่องหนึ่งชวนอะไรชวนมาผนึกกำลังความร่วมมือระดับพหุภาคีเพื่อเสถียรภาพเศรษฐกิจโลกในยุคที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายรอบด้านเลยทีเดียวด้วยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลก ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24

0: ถึงบำบัดด้วยนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะทุกท่านทุกครอบครัวด้วยพี่เพชรน้ำเอกตราดบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ที่เช้านี้ที่ตราดแจ่มใสมีแม่ครึ้มเล็กน้อยครับเปิดข่าวยามเช้าทางหอกระจายข่าวเสียงดังฟังชัดลั่นทุ่งกันไปเลยครับพี่วรรณชัยเช้านี้ที่พนมสุราษฎร์ฝนกำลังตกครับนะคะอันนี้ไงพี่มาลีบอกลูกหลานคนไหนจิตใจอ่อนแอติดยาเสพติดเสียการเรียนกันเยอะมากค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ก็ให้ดูแลกันทุกครอบครัวเลยนะคะชัดเจนแจ่มแจ้งข่าวยามเช้ากับคุณบุญมาพี่กิติมาบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกที่พนมสุราษฎร์นะคะส่วนที่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะวันนี้แชร์แล้วขอบคุณมากนะคะแล้วก็ติดตามไปด้วยกันนี่พี่อัชราบอกติดตามฟังอยู่ทางวิทยุสวทเพชรบุรีขอบคุณมากพูดถึงเพชรบุรีเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้โกดังข้าวเปลือกนะคะก็ตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงไปเนี่ยนะคะประมาณสักบางสถานการณ์ก็บอกว่าสักเที่ยงครึ่งบ่ายโมงนะคะช่วงนั้นนะคะประมาณสักช่วงเที่ยงครึ่งรวมๆแล้วกันนะคะกลมๆเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าเมืองเพชรบุรีเป็นเรียกว่าเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยระงับนะคะเข้าไปช่วยดับเพลิงกันใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ผ่าน NBT Connect นะคะก็ระดมรถดับเพลิงเนี่ยกว่า50คันเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะคะแล้วก็ในช่วงจับประเด็นเป็นข่าวคุณสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีก็รายงานเข้ามาในรายการด้วยนะคะช่วงพี่บอลลี่สกันแก้วประจันก็รายงานความคืบหน้าสถานการณ์ด้วยประมาณสักนะคะค่ำๆก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะการระงับเพลิงในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองช่วงนั้นเนี่ยคือควันมันพวยพุ่งควันขโมงเลยก็มีการห้ามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่ให้เข้าใกล้สถานที่แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะช่วงนั้นเพราะว่าสถานการณ์เพลิงยังลุกไหม้อยู่แล้วก็นะคะเป็นเหตุไฟไหม้โรงสีข้าวที่ตำบลสำมะโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นี่แหละเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ในส่วนของปภ.เองมีการประชุมกันในเรื่องของการช่วยเหลือการระงับเหตุต่างๆแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ด้วยนะคะหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ช่วยกันดูแลนะไม่ว่าจะเป็นบ้านสถานที่ราชการสถานที่ทำงานโรงเรียนหรือทุกคนทุกแห่งนะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันภัยนะคะเรียกว่าสาธารณภัยเหล่านี้ด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้พี่ปูบุญมาสีหมาดในตีคล้องร้องข่าวก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่น
0: ะ
1: สำหรับรอบไฟแนลอเมริกันก็อตทาเลนต์2026เอามาบอกกันหน่อยแล้วกันว่าตารางสำหรับการแข่งขันในรอบชิงของอเมริกันก็อตทาเลนต์สำหรับน้องเนเน่เนี่ยรอบการแสดงสดรอบไฟแนลก็คือวันนี้วันพุธที่23กันยายนก็คือตามเวลาไทยเนี่ย8นาฬิกา
0: ะ
1: นะฮะ8นาฬิกาตามเวลาไทยส่วนสำหรับพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนตามเวลาไทยก็คือเป็นรอบของการประกาศผลผู้ชนะ8นาฬิกาเช่นกันตามเวลาไทยนี่คือในส่วนของการตารางการแข่งขันสำหรับน้องเนเน่นะคะวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะ
0: ค่ะเวลาเดียวกันเลยนะ8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
1: ค่ะ
0: คือลุ้นนะวันนี้รอบแสดงสดไฟแนลแต่พรุ่งนี้ประกาศผลผู้ชนะ
1: ค่ะ
0: ส่งกำลังใจกันผู้ฟังผู้ชมเพราะว่าน้อยเข้าไปดูเนี่ยมีบางคนเนี่ยถึงขั้นนำเสียงของน้องเนเน่เนี่ยเอาไปถอดเหมือนยิ่งกว่าถอดรหัสเลยว
1: ่
0: าเอ๊เสียงนี้คือเป็นเสียงที่ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีพลังในตัวเองมีความสามารถทุกคนก็ติดตามเป็นเรียกว่าคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยแหละถ้าพูดถึงน้องเนเน่น้องลิซ่าเหล่านี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้น้องประสบความสำเร็จเพราะนั่นหมายถึงนอกจากคนภูเก็ตคนไทยแล้วประเทศไทยเลยนะคุณผู้ฟังโอ้โหในเวทีโลกเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะอ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะคะไปดูการแข่งขันกีฬาช่วงนี้กันหน่อยที่ญี่ปุ่นกับเอเชียนเกมส์ปรากฏว่าโอ้ไทยก็เริ่มนะคะได้เหรียญกันมาบ้างแล้วแต่มีข่าวที่แบบพอเราติดตามดูแล้วก็โอ้เสียดายนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามีข่าวกรณีที่นักแบดมินตันทีมชาติไทยถูกตรวจพบสารต้องห้ามแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์การแข่งขันเอเชียนเกมส์คาดว่าเกิดจากการที่เกี่ยวข้องกับยาทาแก้อักเสบค่ะเรื่องนี้มาฟังจากกรณีที่ พิชามนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬา

0: เกมส์ที่ญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA ไปตรวจพบสารตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวอย่างใน A เนี่ยก็คือสารฟูโรเซไมด์เป็นสารที่ต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกล่าสุดค่ะทางด้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็หารือเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วนะคะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ยังต้องรอการตรวจสอบตามกระบวนการค่ะจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามในตอนนี้ซึ่งนักกีฬาก็ได้เข้ากระบวนการอุทธรณ์แล้วนะคะแล้วก็ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B ด้วยคือตัวอย่าง A เนี่ยไปเจอสารต้องห้ามแล้วตอนนี้ก็ตรวจยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง B เพื่อจะให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงเพิ่มเติมจากขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของกยศ.กันหน่อยนะคะก็มีประเด็นออกมาว่าเอ๊ะทำไมการจัดสรรงบประมาณในปี2570เนี่ยมีการขาดสภาพคล่องอะไรกันหรือเปล่านะคะโดยทางด้านของนายพราดรปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงของเทอมแรกเนี่ยจนทำให้นักศึกษาถูกทางสถาบันการศึกษาเนี่ยที่ตนเองได้เรียนอยู่เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการตัดสิทธิ์ในเรื่องของการสอบนะคะท่านบอกว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับทางด้านของอธิการบดีทั่วประเทศค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณในปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นซึ่งทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณในปี2570ให้กับกยศ.คือเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งก็จะถูกนำเข้าสู่กองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปปุ่นเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาก็คือที่มีผู้กู้ยืมในระบบเนี่ยถึง3ล้าน6แสนคนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนค่ะที่เป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่ดีนะแล้วมีการชำระหนี้ตามกรอบกำหนดระยะเวลาส่วนกลุ่มผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้อีก2ล้าน6แสนคนก็คือคิดเป็นร้อยละ60เนี่ยเป็นผู้ที่ผิดชำระผิดในเรื่องของการชำระหนี้ต้องแยกมาพิจารณาเป็นกลุ่มว่ายังว่างงานซึ่งกองทุนก็จะต้องเว้นในเรื่องของการเรียกเก็บหนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระเนี่ยทางกยศ.ก็จะเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะว่ากยศ.ให้โอกาสให้อนาคตนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.ทางด้านคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านก็บอกว่าแนวทางการแก้ปัญหากองทุนกยศ.ที่จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นั้นนะคะก็จะหารือกัน2ประเด็นหลักที่ประชุมจะคุยกันก็คือการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกยศ.แล้วก็การปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายนะคะเพราะว่าตอนนี้พอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยคนที่กลุ่มผู้กู้ยืมที่เกินกรอบเนี่ยอยู่เกินประมาณสัก 12,786 รายก็ประมาณสัก 5% ซึ่งที่ประชุมก็จะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนไหนต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดเหล่านี้นะคะส่วนประเด็นหนึ่งอีกประเด็นก็คือในเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนทางสำนักงบประมาณก็กำลังพิจารณารายละเอียดกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอนะคะเพื่อจะได้คู่กับการปรับแผนติดตามนี้อย่างที่ได้ติดตามไปนะคะเพราะว่าการเพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.นั้นก็คือ9,000ล้านแล้วนะคะมีประเด็นหลากหลายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ในเรื่องของไทยช่วยไทยนะคะเตรียมขยายโครงการต่างๆแล้วด้วยดีมากๆเลยอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะส่งต่อให้ข่าวพระจันทริกาเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Art หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญ